0: ามกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเราสองคนผมเจษดาสารทองครับ
1: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นครึ่งชั่วโมงสุด

0: บกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะสัปดาห์นี้คือเรื่องของราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมานะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของผลไม้กันนะคะแล้วก็คุณกฤตวันนี้ก็มีของรางวัลและคำถามมาฝ
1: ค
0: าร ก
1: ับ
0: เช่นด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับว่าของฝากในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคำถามเดี๋ยวคุณลิซ่าบอกเบอร์ SMS ซะหน่อยละกัน
0: นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนได้เลยนะคะ4689399นะคะจะเป็นช่องทางในการร่วมสนุกกันแต่ว่าถ้าใครอยากจะพูดคุยทักทายกันนะคะก็สามารถติดตามได้แล้วก็พูดคุยทักทายกันหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะ Page MCOT News FM 100.5 ซึ่งตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะทาง LINE Official @MCOT News ก็ได้นะคะหรือจะเป็นทาง TikTok คลื่นข่าว MCOT News ด้วยค่ะ
1: ครับพอพูดถึงเรื่องของ AI นะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดอยู่คำหนึ่งว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนไม่ได้เข้ามาฟังนะฮะช่วงที่แล้วเนาะก็คือคุณสุวัตราเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวที่รายงานมาจากประเทศจีนก็บอกว่าจีนกำลังจะทำเป็นการเหมือนการจัดระดับอะนะครับคล้ายๆกับเหมือนฉลากประหยัดไฟเบอร์5ของเราก็มาดูกันว่า AI เนี่ยมีความฉลาดแค่ไหนก็มี5ระดับด้วยกันนะตั้งแต่พื้นฐานเลยจนถึงระดับที่5ที่สามารถจะตัดสินใจสามารถที่จะรู้จักไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็สามารถที่จะจัดแจงต่างๆได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันเพราะว่า AI ของประเทศจีนก็ถือว่าก้าวกระโดดไปอย่างมากแต่นะผมก็บอกว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือเรื่องของ Human in the LoopHuman in the loop แปลว่าอะไรนะฮะก็คือมันจะต้องมีมนุษย์เข้าไปอยู่ในการทำงานการตัดสินใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ AI เนี่ยนะครับทำไปทุกอย่างเลยตามที่เขาอยากจะทำนะแล้วก็ไม่ได้มีคนเนี่ยเข้าไปคัดกรองหรือไปอะไรเลยเพราะมันเกิดปัญหานี้นะครับล่าสุดนะไม่รู้ว่าคุณลิซ่าคุณผู้ฟังเคยได้เห็นข่าวนี้ไหมครับคือ Starbucks ที่ญี่ปุ่น Starbucks Korea ครับถูกแบนนะครับอย่างเรียกว่าใหญ่โตเลยแล้วก็ทำให้ทาง CEO เนี่ยต้องประกาศลาออกเลยนะครับวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการเปิดตัวแก้วทัมเบลอร์แก้วทัมเบลอร์ก็คือคุณผู้ฟังนึกถึงแก้วดูดน้ำอ่ะนะฮ
0: ะ
1: คุณลิซ่าก็น่าจะมีเยอะเน
0: า
1: ะ
0: แก้วที่ดื่มน้ำเย็นนะคะกาแฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือว่าใส่น้ำร้อนก็ได้เขาเรียกทัมเบลอร์นะครับปรากฏว่าวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดแคมเปญขายทัมเบลอร์รุ่นใหม่นะครับในชื่อว่าตัวทัมเบลอร์รุ่นใหม่ในชื่อว่าแทงเดย์นะครับแต่ทีเนี้ย มันจะมีคำในภาษาเกาหลีเนี่ยที่จะเป็นสโลแกนนะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าวันที่18พฤษภาคมเนี่ยจริงๆแล้วนะในประเทศเกาหลีเนี่ยมันเป็นวันครบรอบเหตุการณ์นะครับกวางจูอัพไรซิ่งในปี1980ที่กองทัพเกาหลีใต้เนี่ยใช้รถถังภาษาอังกฤษคือคำว่าแทงนะครับและเฮลิคอปเตอร์น่ะปราบประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยเสียชีวิตเนี่ย165รายนะครับนอกจากนี้เนี่ยไอตัวชื่อสโลแกนเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งนะในชื่อสโลแกนเนี่ยนะครับมันไปพ้องกับคดีนะครับพักจองชอยนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาที่ตำรวจอ้างว่าเสียชีวิตเองนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันไปพ้องเสียงกับคำว่าการทรมานนะคือทั้งหมดเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยนะครับเอางี้แบบพูดแรงกระเพื่อมก่อนมันแรงขนาดที่ว่า CEO ของ Starbucks เกาหลีเนี่ยนะครับ Starbucks Korea เนี่ยถูกปลดนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับประธานกลุ่มบริษัทที่ดูแล Starbucks ที่เกาหลีต้องออกมาโค้งนะครับขอโทษประชาชนด้วยตัวเองพนักงานทีมแคมเปญการตลาด5คนถูกปลดนะครับแล้วก็ตำรวจสอบสวนหลังจากครอบครัวของเหยื่อนะจากกวางจูอัพไรซิ่งเนี่ยเข้าแจ้งความยอดขาย Starbucks ตกฮวบรัฐบาลนะครับห้ามหน่วยงานทั้งหมดนะฮะใช้สินค้าหรือว่าร่วมงานกับ Starbucks เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเมืองกวางจูซึ่งเป็นเมืองที่เกิดเหตุอัพไรซิ่งเนี่ยนะครับยกเลิกกิฟต์คาร์ดทั้งหมดนะครับที่มีของ Starbucks นะครับโอ้โหคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็คนทั่วทั้งประเทศเกาหลีเนี่ยแบน Starbucks หมดเลยทีนี้การสอบสวนภายในนะฮะของบริษัทแม่ของเขาเนี่ยนะครับก็พบว่าพนักงานเนี่ยนะครับไปใช้ Generative AI เนี่ยให้เหมือนก็โยนไปอ่ะคุณลิซ่าอ่ะเดี๋ยววันที่18พฤษภาช่วยคิดแคมเปญให้หน่อยสิแคมเปญที่มีความเชื่อมโยงอ่ะแล้วก็เล่นคำอะไรให้หน่อยปรากฏว่านะครับตัวของ AI เนี่ย

0: ไปเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าตัว Tumblr เนี่ยกับตัวคำที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยมันเป็นคำที่ใกล้เคียงกันก็เลยคิดเป็นคำนี้ขึ้นมาโดยที่อันนี้ครับทำให้เห็นว่ามันขาดอยู่2 อย่างก็คืออันที่1คือ Human in the Loop นะก็คือว่าคือตัว AI เนี่ยเนื่องจากเป็น AI ที่ถูกเจนโดยชาติตะวันตกคนตะวันตกเขาก็เลยไม่เข้าใจเรื่องของ sensitivity อ่ะหรือความอ่อนไหวกับเหตุการณ์แบบนี้ที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องคำพ้องหรืออะไรแบบนี้นึกออกมั้ยฮะเขาก็เลยไม่ได้มีการเรียกว่า sensitive พอที่จะจับเรื่องพวกนี้ก็เลยปล่อยออกมาแต่มันเป็นสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือคุณลิซ่าคือปล่อยออกมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเพราะกระบวนการอนุมัติแคมเปญแบบนี้ต้องผ่านถึง4ชั้นดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเลยมองว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดคือ AI governance AI governance ก็คือว่าคุณไม่ได้มีการกำกับดูแลคุณปล่อยให้ AI ทำงานเขาเชื่อว่าแต่ละขั้นแต่ละขั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตัวพนักงานเองก็ปล่อยไม่ได้ดูปล่อยเชื่อ AI ไงปล่อยให้ AI ทำไปเสร็จปุ๊บพอ endorse หรือว่ายื่นมาครับให้เจ้าพนักงานหรือว่าระดับขั้นที่สูงกว่าดูก็ไม่ได้เปิดแฟ้มดูไม่ได้เปิดไฟล์งานดูก็ approve กันมาเรื่อยๆนะซึ่งโดนกันหมดอ่ะคือเขาบอกว่า approve 4ขั้นมีตั้งแต่ทีมเบื้องต้นหัวหน้าทีมหัวหน้าฝ่ายจนถึง CEO ไม่มีใครหยุดเลย
1: โอ้นะ
0: ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคือ systematic governance failure ก็คือว่ามันผิดพลาดทั้งระบบนะฮะด้วยเหตุนี้ครับมันถึงกลับมาที่คำถามที่เราคุยสืบเนื่องมาจากที่คุณโบสวัตราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือถึงแม้ว่า AI จะชาญฉลาดเนาะแล้วก็จะปล่อยให้เราคิดอะไรแทนเราอะไรหลายอย่างรู้ใจเราหมดนะเอาไลฟ์สไตล์เราไปข้อมูลเราไปหมดอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่มี human in the loop อ่ะไม่มีhuman oversight นะครับไม่มีแบบมนุษย์พลอยไปดูแลมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
1: นะแต่ว่าจริงๆมันก็มี human in the loop แต่ว่าอาจจะไม่ได้สังเกตอาจจะไม่ได้ pay attention human อาจจะไม่ได้ใส่ใจมากพอหรือเปล่านะพอผ่านตั้งกี
0: ่ระดับใช่ก็เป็นเรื่อง governance ด้วยไงคือมันมีหลายมิติครับคือเรื่องนี้ผมว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากก็คือว่ามันมีทั้งเคสของอันที่1คือเราจะไว้ใจ AI ได้แค่ไหน AI เนี่ยไม่ได้รู้ทั้งหมดนะอย่างเงี้ยเขาไม่มี cultural sensitivity เนาะหรือว่าบางกรณีอย่างผมเนี่ยจริงๆช่วงนี้ผมอบรมเรื่องของการเขียนงานวิจัยด้วย AI อยู่นะการเอา AI มาใช้พูดผิดไม่ใช่เขียนงานวิจัยด้วย AI เอา AI มาใช้ในกระบวนการวิจัยนะครับให้เขาเขียนทั้งหมดไม่ได้นะครับก็เลยมีอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหามากเขาเรียก hallucination หรือว่าภาษาถ้าทั่วไปก็คือหลอนน่ะอย่างเช่นเราบอกว่าให้เขาเนี่ยสมมุตินะเราบอกว่าเขียนงานวิจัยให้หน่อยสิแล้วก็ให้มันดูน่าเชื่อถือเขาก็จะไปอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มันดูน่าเชื่อถือโอ้ citation ดูเขียนอ้างอิงดีเลยนะถ้าเราไม่มีการ oversight เลยเราปล่อยไปเลยอะครับเราก็จะตีพิมพ์ทั้งอย่างนั้นเลยแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูอะครับไอตัวอ้างอิงตัวเนี้ยมั่วขึ้นมาคุณลิซ่าคือทำเหมือนมีที่มาที่ไปทำดูหูดูเนียนมากเลยแต่จริงๆพอเช็คไปแล้วไม่มีเนี่ยแหละคือปัญหาอีกอย่างหนึ่งของ AI คือเขาพยายามจะเอาใจคนใช้ไงพยายามที่จะ please คนใช้อ่ะมันก็เลยเป็นปัญหานี้ขึ้นมานะฮะก็คือยังไว้ใจไม่ได้นะครับ AI อ่ะนะฮะ
1: จริงๆมันก็ไม่ควรจะไว้ใจแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องมาเช็คดูมาตรวจสอบนะคะก็มี human in the loop อย่างที่อาจารย์เจตบอกไปก็คือต้องมีมนุษย์เนี่ยแหละคอยเช็คคอยตรวจอีกทีนึงAI สามารถที่จะช่วยทำให้ทำงานได้อาจจะเร็วขึ้นนะคะหรืออาจจะช่วยในบางส่วนได้แต่อยากให้มันทำงานแทนเราไปเลยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวตรงนี้ขอพูดถึงหัวข่าวนิดนึงนะครับเขาก็บอกว่า Starbucks Korea saw a very significant dropนะฮะ sales drop นะ after tank day ก็คือว่าตั้งหลังจากที่มีแคมเปญ tank day ไปนะก็คนเกาหลีใต้โกรธมากนะครับก็เป็นปัญหาที่ทาง Starbucks เกาหลีจะต้องเร่งแก้ไขวิกฤตครั้งนี้โดยด่วนเลยครับ
1: นะคะคุณเอเรียนานะคะก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเพิ่งรู้ที่มาที่ไปของการลาออก CEO Starbucks ของเกาหลีนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เจ
0: ตเป็นข่าวใหญ่แต่ว่าต้องอาจจะต้องใช้ใช้เขาเรียกอะไรการประมวลแล้วก็ดูมันต้องเล่ายาวนิดนึงนะเพราะมันมีเรื่องจุดหลายจุดเลยที่มันเป็นเรื่อง cultural sensitivity ด้วยนะครับ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมคะอาจารย์เจตคะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาทานผลไม้เมียนมากันครับ
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตร และอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามGood Morning ASEANในช่วงสุดท้ายนะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับอ่ะคุณลิซ่าวันนี้หัวข้อเป็นอะไรครับ
1: นะคะไปดูเรื่องของราชาผลไม้นะคะสายพันธุ์เมียนมากันนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับคุณกฤต
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ครับวันนี้หัวข้อเป็นราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมาแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยนะฮะว่าสายพันธุ์อะไรผลไม้อะไรก่อนอื่นคุณลิซ่าเชิญเลยครับ
1: แล้วค่ะของรางวัลไม่ใช่ผลไม้นะคะแต่เป็นอาหารที่น่าทานมากเลยนะคะคุณกฤต
4: ครับผมอาหารเป็นข้าวหมกไก่นะครับของเมียนมาหรือว่าเรียกว่าดานเป้าดานเป้านี่เป็นอาหารที่ยอดนิยมของเมียนมาเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่างานบุญงานบวชงานอะไรต่างๆนะครับก็เลี้ยงกันดานเป้าแม้กระทั่งงานแต่งงานก็ยังเลี้ยงดานเป้านะครับก็ครั้งนี้เนี่ยบรรจุกระป๋องมานะครับก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะครับมีทั้งหมด3กระป๋อง3รางวัลนะครับคำถามนะครับทุเรียนพื้นเมืองที่เมียนมาเนี่ยเขาปลูกมากันที่รัฐฉานไอรัฐกะเหรี่ยงแล้วก็รัฐนาวสีและรัฐพะโคเนี่ย
0: ครับ
4: มีปลูกที่ไหนอีกนะครับรัฐไหนอีกนะครับก็มี A รัฐฉาน B รัฐมอญครับก็ประมาณนี
1: ้ขออนุญาตทวนคำถามกับกติกาการร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะทุเรียนพื้นเมืองของเมียนมานะคะนอกจากมีการปลูกมากในเขตกะเหรี่ยงนะคะตะนาวสีและพะโคนะคะยังมีปลูกที่รัฐไหนอีกนะคะA คือรัฐฉาน B คือรัฐมอญนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะเบอร์4689399ค่ะ4689399นะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่แล้ว
0: ไม่ได้เฉลยไปนิดๆแล้วใช่ไหมครับ
4: ไม่ละครับไม่หลุดปาก
0: ครับนะฮะมาอะไรเป็นผลไม้ของเมียนมาที่ถือว่าเป็นราชาผลไม้ของเขาครับ
4: ครับผมก็ทุเรียนนั่นแหละครับนะครับ
0: โอ้แต่ผมไม่ค่อยคือนึกถึงภาพทุเรียนเมียนมาผมไม่ได้อยู่ในหัวนะว่าแบบมันเขามีสายพันธุ์เยอะไหมแต่ก็น่าจะเยอะอยู่นะ
4: 60กว่าสายพันธุ์ครับอาจารย
0: ์ครับก็เยอะนะครับ
4: ก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเวียงจันทน์มาจากก็ไปประชุมของGMS Agriculture นะครับจัดโดยทาง ADB หรือว่า Asian Development
0: Bank
4: ครับก็มีการพูดถึง Agriculture แน่นอนแหละมันต้องมีทั้งสินค้าเกษตรพื้นบ้านแล้วก็เกษตรพื้นฐานแล้วก็เกษตรที่เป็นส่วนของผลไม้ผมก็ยกโมเดลของดูเรียนนี่ก็เหมือนกันนะครับก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนิดนึงก็จริงๆทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้เป็นผลไม้ที่มีเฉพาะเมืองไทยนะครับต้องบอกว่าประเทศที่อยู่ในแถบเดียวกันกับเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนเนี่ยแทบจะทุกประเทศนะครับก็มีทุเรียนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น ทางเด่นที่เราทราบก็คือที่ดังมากๆก็ทุเรียนของมาเลเซียมูซังคิงแล้วก็จริงๆอินโดนีเซียก็มีฟิลิปปินส์ก็มีเวียดนามก็มีลาวก็มีแล้วก็แม้กระทั่งในเมียนมาก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างถ้าพวกเราใครก็ตามนะครับเป็นพวกทุเรียนเลเวอร์เนี่ยถ้าออกไปต่างประเทศในช่วงของเมษาถึงสิงหาเนี่ยลองทานทุเรียนดูนะครับเพราะว่าทุเรียนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความโดดเด่นที่แตกต่าง
0: ไม่เหมือนกันเลยเนาะครับ
4: ไม่เหมือนกันครับแล้วก็แต่ละเมืองเนี่ยอย่างเช่นบูไนเนี่ยอาจารย์บูไนเนี่ยทุเรียนของเขาเนี่ยพันธุ์ดั้งเดิมของเขาก็คือทุเรียนนียักษ์เนี่ยสีเขาจะออกส้มๆน
0: ะ
4: บางลูกก็ออกมาเป็นสีแดงเลยนะครับเป็นที่แปลกตาแปลกใจมากแต่เนื้อก็โอเคเนื้อก็ใช้ได้นะรสชาติก็ดีเพราะคนไม่ถ้าคนมีเบาหวานเนี่ยทานตรงนี้ก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นัก
0: ไม่ค่อยหนักไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่ามีน้ำตาลนะไม่ค่อยหนักใช้คำนี้นะ
4: มันไม่หนักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุเรียนของบูไนเนี่ยลูกมันจะเล็กอาจารย์ลูกมันจะกลม
0: เนื้อมันจะน้อยไหมล่ะครับ
4: เนื้อมันจะแน่นครับเม็ดมันจะรีบแต่ว่าก็โอเคเลยล่ะนะครับแล้วก็ใช้ได้หรือว่าทุเรียนของมูซันคิงคือไม่ต้องโฆษณาละเพราะว่าเขาเป็นเรียกว่าทุเรียนที่แพงที่สุดในโลกแล้ววันนี้ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็ของเมียนมาเองก็มีนะครับของเวียดนามเนี่ยก็สมัยก่อนเนี่ยผมไปอยู่ไปเริ่มเข้าไปเวียดนามใหม่ๆช่วง1985เนี่ยก็ทุเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ไฮคลาสมากนะครับทุกคนอยากจะกินอยากจะอะไรก็ต้องมาต้องคนที่มีตังค์ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกว่าลีเซานะลีเซาก็คือnumber six ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ทุเรียนลีเซาของเขานี่ก็เนื้อจะเหลืองทองแล้วก็เนื้อก็จะหอมนะครับหวานหอมแต่ว่าเขาจะออกคล้ายๆกับเนื้อที่มันยังไงอ่ะเหมือนทุเรียนป่านะครับอาจารย
0: ์
4: ทุเรียนมูซันคิงนะครับแล้วก็เนื้อมันจะเละๆนะครับแล้วก็หวานติดขมเลยแหละครับนะครับแล้วก็ยังมีอีกพันธุ์หนึ่งที่เขานิยมกันก็คือซินซางนะครับซินซางดูเรียนเนี่ยนะครับเขาเรียกที่นั่นเขาเรียกว่าสาวเรียนนะครับภาษาของเวียดนามเขานะครับก็เป็นพันธุ์ที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นสำหรับคนที่รายได้ปานกลางนะครับเพราะว่าก็ไม่แพงเหมือนกับลีเซานะครับลิสต์ก็แพงหน่อยนะครับฟิลิปปินส์ก็มีนะครับฟิลิปปินส์นี่ก็พันปูยัดเนี่ยก็เป็นพันที่เขาเป็นสินค้าส่งออกของเขานะครับใครที่ไปอเมริกานะครับก็จะเคยเห็นนะครับทุเรียนที่มาจากฟิลิปปินส์เพราะว่าเขาจะใช้เป็นโฟเซนไปที่อเมริกาแข่งกับทุเรียนไทยแต่ว่าของเขาราคาเขาจะถูกกว่าของเราเนื้อก็จะออกสีเหลืองๆอมส้มบางทีก็ออกมาในสีแดงสีเหลืองเข้มๆนะครับแล้วก็มีครีมมี่มากนะครับทุเรียนพันธุ์ของฟิลิปปินส์เขาเนี่ยผมก็เคยทานนะครับเขาหวานมันเข้มข้นนะครับอร่อยเป็นสินค้าส่งออกของเขาทีเดียว
0: ครับ
4: แล้วก็ยังมีของอินโดนีเซียอินโดนีเซียบาวเวอร์นี่ก็ใช้ได้นะครับก็ถ้าใครลองไปอยู่ที่จาการ์ตาหรือว่าอยู่ที่ในอินโดนีเซียเนี่ยลองซื้อทานดูนะครับเขามีอยู่หลายพันทีเดียวนะครับอีกพันหนึ่งที่จะขอแนะนำก็คือเปอร์ลุกนะครับเปอร์ลุกนี่ก็ใช้ได้ทีเดียวแต่นี่พันบาวเวอร์ของเขานี่ก็คือเขาบอกว่าเป็นหมอนทองอินโดนะครับอันนี้ไม่รู้ใครตั้งหมอนทองอินโดอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อแล้วก็ลูกมันใหญ่เนื้อมันหนาแล้วก็ออกเนื้อก็ออกสีส้มทองเล็กๆนะครับก็ออกเป็นคล้ายๆส้มทองนะครับแล้วก็อร่อยใช้ได้ทีเดียวนะครับส่วนในประเทศเมียนมาเนี่ยในอดีตนะครับ30กว่าปีก่อนเนี่ยมันมีแต่ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับแล้วก็เป็นลูกเล็กๆนะครับแล้วก็ขายกันเนี่ยไม่ได้ขายกันเป็นกิโลนะฮะอาจารย์ขายว่ากันเป็นลูกนะครับแล้วก็ตอนหลังๆมาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เป็นนักวิชาการด้วยนะครับท่านเป็นสัตวแพทย์แล้วเข้าไปอยู่ที่นั่นก็คืออาจารย์ชัยนรงค์เนี่ย ท่านก็นำทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีเข้าไปปลูกในยาวดีนะครับก็พอจะมีออกมา

0: ปัจจุบันนี้ก็30 ปีมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ท่านก็ได้จากไปแล้วนานแล้วนะครับเกือบ20 ปีแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทุเรียนก็กลายเป็นทุเรียนที่เป็นต้นเก่าแก่ต้นเก่าแล้วนะครับก็ออกมาสู่ตลาดเยอะทีเดียวนะครับทุเรียนของเมียนมาเนี่ยมันจะมีNumber 2นะครับพันธุ์ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็ถือว่าเป็นราชาของผลไม้ของเมียนมาเลยนะครับพันธุ์ Number 2เนี่ยเป็นลูกไม่ใหญ่มากนะเล็กๆแต่หวานปนหวานรสชาติมันจะหวานปนขมนิดๆเหมือนมูซันคิงนะครับเขาชอบทานเล็กๆเละๆนิดๆแต่ว่าที่มันดีเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ Number 2ของเขาเนี่ยมันดีเพราะมันมีน้อยนะครับเพราะว่ามันมาจากมันมาไกลนะครับแล้วก็มันอยู่ที่เมืองมูดองนะครับมูดองนี่ก็ปลูกได้ที่เดียวนะครับแล้วก็มีอยู่ใกล้ๆกันกับเมืองไคมาลองเนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันทั้งสองเมืองนี้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ผลิตของทุเรียนพันธุ์ Number 2ของเมียนมาแล้วก็มันจะต้องขนส่งเข้ามาสู่ย่างกุ้งเนี่ยระยะทางมันไกลนะครับมันก็เลยทำให้ตัวนี้มันก็เป็นแร่ไอเทมนะครับพอมาถึงแถวชัยนาทาวปุ๊บก็คนจีนหรือว่าคนผู้มีงานจะกินทั้งหลายในเมียนมาก็จะแย่งซื้อกันราคาแพงมากอาจารย
1: ์ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณสัก5-6 ปีก่อนเนี่ยผมซื้อเนี่ยเข้าไปในท้องตลาดไปซื้อเนี่ยนะครับเราก็อยากกินเนาะอย่างนี้คิดถึงบ้านเห็นทุเรียนก็อยากไอเรามันดูเรียนเลเวอร์อยู่แล้วนะครับก็ไปที่ไหนก็ชอบกินนะครับเห็นทุเรียนก็อยากกินก็ซื้อลูกไม่ใหญ่มากนะครับลูกขนาดกลางๆสัก800 กรัมน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าลูกมันไม่ใหญ่ก็ทุเรียนที่ผมซื้อเนี่ยลูกหนึ่งก็300 บาทนะครับประมาณเกือบ300 บาทอ่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับถือว่าแพงมากแต่ก็ต้องกินนะครับเพราะว่าคิดถึงบ้าน
1: ครับ
0: รีบมากินนะครับตรงนี้มันก็มันคิดถึงนะครับมันก็คล้ายๆกับไอ้หลงรับแลลิ้นรับแลของอุตรดิตถ์นะอาจารย์เคยทาน
1: ก็ยังไม่เคยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวต้อง
2: หาทาน
1: เ
2: ป็นไงฮะ
0: อร่อยลิซ่าเคยแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะลิซ่าก็คอทุเรียนอยู
0: ่ค่ะคอทุเรียนอยู่เนาะแล้วก็ยังมีก็อย่างเหมือนกับเขาจะขายกันเหมือนทุเรียนเมืองนนท์นะครับอาจารย์คือที่เมียนมานี่ก็ว่ากันเป็นลูกทุเรียนเมืองนนท์ของเราก็ว่ากันเป็นกระจาดกระจาดหนึ่ง3 ลูกอะไรกี่ร้อยกี่พันเดี๋ยวนี้มันเป็นพันแล้วนะครับสมัยก่อนก็หลักร้อยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแร่เทมไปแล้วนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับลักษณะเดียวกันแต่ในของเมียนมาเองเนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามจะผลักดันให้ทุเรียนเนี่ยมาเป็นสินค้าส่งออกเพราะเขาเห็นเราเนี่ยส่งสินค้าส่งทุเรียนเข้าสู่ประเทศจีนเพราะจริงๆต้องบอกว่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คืออยู่ที่ประเทศจีนนั่นแหละนะครับของสำหรับทุเรียนเพราะของเราเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะเราจะเห็นรถขนส่งทุเรียนนะครับจากจันทบุรีบ้างระยองบ้างนะครับลงต่างๆเนี่ยเข้าสู่ไปทางประเทศลาวไปที่ข้ามท่าเรือที่นครพนมนะครับแล้วก็ข้ามไปที่ปากแพรกแล้วก็ตรงเข้าไปที่หลักซาวแล้วก็ข้ามไปจุงตําวิ่งผ่านเวียดนามแล้วจากเวียดนามก็เข้าสู่ประเทศจีนทางด้านกวางสีนะครับที่เมืองที่ผู่ใจ้ทั้งแต่นั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวียดนามเองเมื่อก่อนนี้เขาก็ไม่ได้ส่งออกทุเรียนนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็เริ่มปลูกทุเรียนกันเยอะขึ้นแล้วนะครับถ้าไปแถวขันเธอเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาเอาไอ้ต้นทุเรียนเก่าที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็เริ่มเอาทุเรียนหมอนทองเรานะครับไปขยายพันธุ์นะครับก็ปลูกกันเยอะพอสมควรนะนะครับแล้วก็ทุเรียนในอดีตเนี่ยขายกันเนี่ยมันจะมีแต่พันธุ์ดั้งเดิมทั้งนั้นนะครับสำหรับเวียดนามเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยก็มีหมอนทองเข้าไปผสมพันธุ์แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพันธุ์เดียวกันแล้วปลูกที่เดียวกัน
1: เหมือนก
0: ันที่อื่นมันจะเหมือนกับของเรามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยทุเรียนหมอนทองของอุตรดิตถ์หรือว่าของทางฝั่งของทางใต้นะครับเพราะว่าเราก็เรียกว่าทุเรียนใต้เนี่ยยังไงก็สู้

0: เรียนจันไม่ได้หรือว่าทุเรียนนนเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทุเรียนนนนี่ไม่ใช่เป็นเฉพาะว่าเป็นเพราะว่าแรร์ไอเทมแต่ผมเชื่อว่าความโดดเด่นของเนื้อหรือว่าความโดดเด่นของรสชาติเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของเวียดนามเนี่ยเขาก็เอาหมอนทองไปปลูกกันเยอะนะ
1: ค
0: คร รับ
1: ั
0: แล
1: บ
0: ้วก็เราแถวคันเทอร์หรือว่าโอโม่ทั้งนี้นะครับถ้าวิ่งเข้าไปเนี่ยริมข้างทางเนี่ยเขาก็จะปลูกทุเรียนกันเยอะมากอย่างที่เคยหลายปีก่อนเคยเล่าให้ฟังว่าพาธกสไปเที่ยวไปดูงานเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งผ่านนะทุเรียนสวนทุเรียนเขาสวนทุเรียนเขาแปลกไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยปลูกในพื้นที่ราบนะครับแล้วก
1: ค
0: ็
1: รับ
0: ปลูกในลักษณะคือต้องให้น้ําใช่ไหมครับแต่ทุเรียนเวียดนามเนี่ยเขาขุดร่องนะครับยกร่องนะครับแล้วก็ปลูกในบนยกร่องแล้วก็ในร่องก็มีน้ําตลอดนะครับเพราะว่าของเขาน้ําก็ดีเพราะว่าทั้งแถบคันเทอร์แถบทางฝั่งนี้เนี่ยแม่น้ำเก้าสายของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับก็มันก็เป็นทำให้น้ำเนี่ยมันมีตลอดทั้งปีนะครับทำให้การปลูกของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับส่วนในประเทศลาวเองเนี่ยนะครับก็มีทุเรียนนะครับแล้วก็
1: ครับ
0: ทุเรียนในลาวเนี่ยก็คนทั้งคนจีนนะครับที่เข้ามาปลูกกันเป็นหลายๆพันเอเคอร์นะครับหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของเวียดนามนะเจ้าพ่อเกษตรอย่าง
1: ครับ
0: มิสเตอร์ดึกเจ้า
1: ค
0: ข
1: รั
0: อ
1: บ
0: งห้องจลายเนี่ยก็เข้ามาทำปลูกทุเรียนนะ
1: ค
0: เ
1: ร
0: ป็น
1: ั
0: ล
1: บ
0: ่ำเป็นเลยนะครับในทางฝั่งของ
1: ครับ
0: ใต้ของเวียดนาม
1: ก็คือทางเมียนมาเองก็มีเช่นเดียวกันนะนะครับ
0: มี
1: อ่ะแล้วเฉลยนิดนึงครับ
0: ครับผมทุเรียนที่ปลูกมีรัฐหนึ่งที่ปลูกกันเยอะก็คือรัฐมอญนะคร
1: อ
0: ับ
1: ืม
0: ครับ
1: ครับ
0: เป็น
1: อ่
0: ค
1: ะ
0: ำ
1: บ
0: ตอ
1: ี
0: บที่ถูกต้องก็คือบีครับ
1: ครับ
0: ผมมูดองนี้ก็คืออยู่ในรัฐมอญนั่นแหละครับครับผมครับ
2: ค่ะคุณกฤษครับเพิ่มเติมคำคุณกฤษทราบไหมคะว่าทุเรียนภาษาพม่าคือเรียกว่าอะไรคะ
0: เขาก็เรียกทุเรียนเหมือนกันครับ
2: อ๋
1: ออ
2: ทุเรียนเหมือ
1: ต
2: น
1: ร
2: ก
1: ง
2: ัน
1: เล
2: น
1: ย
2: ะ
1: นะฮะ
2: ถามเข้ามานะ
1: ค
2: คร ะ
1: ับ
2: แล้วก็มีอีกท่านนึงถามเข้ามาค่ะว่าถ้าจะติดตามคุณกฤษทาง Facebook มีเพจไหมคะคุณกฤษคะ
0: มีครับมีก็เขียนชื่อผมนะฮะเขียนว่านายกฤตอึ้งวิทูลสถิตก็จะเห็นแล้วครับครับผมครับ
1: ครั
2: ได
1: บ
2: ้เลยค่ะเช้านี้ขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะทำให้อยากกินทุเรียนเลยค่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้ต้
0: ค
1: อง
0: รับ
1: ขอบคุณคุณกฤตแล้วก็เดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: สวัส
0: ค
1: ด
0: ร
1: ี
0: ับ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
10: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้ การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
11: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะครับโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นวันรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็มีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยตั้งแต่5:00 น.ที่ทางกทม.ได้เปิดให้ผู้สมัครมาลงทะเบียนนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2กันก่อนนะคะซึ่งช่วง6:00 น.ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ประกาศขอชิงเก้าอี้ต่อเป็นสมัยที่2ในนามอิสระค่ะก็ได้ปั่นจักรยานมาที่ศาลาว่าการกทม.2พร้อมกับทีมงานโดยบอกว่าพร้อมไหมไปจับสลากกันด้วยสีหน้าแจ่มใสใส่เสื้อกั๊กสีดำที่คุ้นตาสมัยเคยทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากทม.ค่ะด้านหน้าเสื้อก็มีคำว่ากรุงเทพทำงานสีเขียวนีออนภาพจำเหมือนครั้งก่อนที่ลงสมัครและใช้หาเสียงนายชัชชาติกล่าวนะคะว่าไม่ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่ค่อยหลับค่ะยังมีเวลาอีกตั้ง1เดือนส่วนจะได้เบอร์อะไรก็ได้ไม่ได้ถือฤกษ์หรือว่านำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาตั้งแต่6โมงเช้าหิวข้าวมากถ้าได้เป็นผู้ว่ากทม.อีกก็จะเป็นผู้ว่าที่ติดดินรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมทำให้ทุกคนมีความสุขส่วนผลโพลเป็นอย่างไรก็แค่ทำงานให้ดีที่สุดค่ะนโยบายครั้งนี้ก็ชู 250 plus นโยบายจากทีมชัดชาติเพื่อพาให้กรุงเทพทำงานในทุกระดับก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาสมูฟไปทำงานจะเน้นใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งคนเมืองสร้างเมืองให้เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางอาเซียนและพร้อมสานต่อทำท่อระบายน้ำเดิมให้เสร็จค่ะส่วนด้านเศรษฐกิจนะคะก็ไม่ได้มีเงินไปแจกก็จะมีการจัดอบรมทักษะให้ประชาชนและดูแลสตรีทฟู้ดให้ค้าขายดีพร้อมทำงานกับทุกหน่วยงานเพราะว่าเป็นผู้สมัครอิสระไม่กดดันที่ต้องแบกพักหรืออะไรไว้อยากให้กรุงเทพไปต่อส่วนที่มีคู่แข่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผลงานทำอะไรบ้างก็มีทั้งทำทางเท้าให้ดีการระบายน้ำส่วนเรื่องทุจริตในหน่วยงานก็ต้องทำต่อที่ผ่านมาปราบปรามไปได้มากเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมามีผลงานให้ทุกคนให้เห็นส่วนจะเปิดตัวทีมงานเลยหรือไม่นะคะคุณชัชชาติก็บอกว่าขอดูก่อนยังมีเวลาอีก1เดือนทั้งนี้ไม่มีขอบเขตจำกัดจะเป็นคนที่พร้อมจะมาทำงานค่ะจากนั้นนายชัชชาติก็ได้กำหมัดโชว์ความแข็งแกร่งค่ะในสไตล์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเหมือนเดิมและเดินไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่กทม.2พระอินทร์ทรงช้างขอให้ประเทศชาติเดินหน้าเจริญรุ่งเรืองต่อไปแต่หากไม่ใช่ตนเองก็ไม่เป็นไรขณะที่บรรยากาศโดยรอบก็มีกองเชียร์ถือป้ายมาตะโกนเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างคึกคักค่ะ
1: ทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์และก็เดินทางออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าก่อนจะออกเดินทางก็มีการสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผลบวบบีบมวยผมนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมพร้อมกับแกนนำพรรคนะครับนายอนุชาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับระบุว่าจากนี้ไปนอกจากตนเองแล้วก็ยังมีผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ของพรรคทั้ง50เขตจะร่วมรณรงค์นโยบาย5ด้านที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็คือเดินทางสะดวกเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายมากมีรายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้โดยเชื่อว่าหากเกิด5สิ่งนี้ในกรุงเทพมหานครจะสามารถดีขึ้นได้กว่านี้และส่วนตัวเนี่ยไม่ขอวิจารณ์นโยบายของผู้สมัครท่านอื่นเพราะเชื่อว่าแต่ละคนจะนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องการจากนี้คือหากจะมีการสนับสนุนก็ขอให้เลือกทั้งตนและผู้สมัครสมาชิกสก.ของพรรคทั้ง50เขตด้วยเพราะมีส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกันเนื่องจากกรุงเทพมหานครนะครับสภากรุงเทพมหานครจะเป็นผู้อนุมัติงบประมาณให้กับผู้ว่ากทม.ไปดำเนินการซึ่งครั้งนี้พรรคได้คัดสรรตัวผู้สมัครที่มีประสบการณ์และนอกจากนโยบาย5ด้านแล้วนะครับในแต่ละเขตเนี่ยก็มีปัญหาที่แตกต่างกันก็จะมีการนำเสนอนโยบายเฉพาะของเขตนั้นๆเพื่อกรุงเทพมหานครในชั้นในชั้นกลางและก็ทุกๆชั้นที่มีปัญหาแตกต่างกันครับ
0: ค่ะ อีกคนหนึ่งนะคะก็คือดร.หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหรือว่าหม่อมกรค่ะก็ได้เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระนะคะยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ในการเข้ามาบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อพร้อมกับชี้ว่าคนกรุงเทพยังเผชิญปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศน้ำเสียขยะการจราจรเศรษฐกิจค่าครองชีพและปัญหาคอร์รัปชันซึ่งแนวทางการทำงานจะไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้ไขต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆให้แก้ไขตั้งแต่ต้นเป้าหมายก็คือทำให้กรุงเทพปลอดภัยในทุกๆด้านค่ะ
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยืนยันดูแลความปลอดภัยเข้มพื้นที่รับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่าง28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69ณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือคอฝอของกองบังคับการตำรวจนครบาล1จำนวน2กองร้อยเข้าดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้สมัครรวมถึงกองเชียร์ที่ทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งมาจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดงและอีกส่วนหนึ่งกำลังควบคุมฝูงชนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล1ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ภายในพื้นที่ก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
0: อีกคนค่ะอีกคนหนึ่งที่มีรายงานเข้ามาล่าสุดเลยนะคะก็คือทางด้านของดร.โจชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทีมสก.พรรคประชาชน50เขตมีแอคชั่นแพลนพร้อมทำงานทันทีและผู้ว่าก็มีช่องทางสื่อมากพอแล้วมั่นใจว่าการเข้าถึงบ้านทดแทนป้ายหาเสียงได้ค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะวันนี้ก็มีประเด็นพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะคึกเปิดศึกสนามเสาชิงช้ากทม.อุ่นเครื่องพร้อมเต็มร้อยรับสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.และสก.อัดงบเฉียด300ล้านบาทระดมเจ้าหน้าที่ดูแลกว่า 1,500 คนประกาศเลือกตั้งรอบนี้ยกระดับอำนวยความสะดวกประชาชนเตรียมแผนรับมือฝนตกน้ำท่วมทุกเขตขณะที่กกต.ประชาสัมพันธ์แจ้งสีบัตรเลือกตั้งด้านพรรคเศรษฐกิจได้เริ่มเปิดตัวบิ๊กโยมลงสนามค่ะ
1: มีประเด็นพาดหัวข่าวทั้งในเดลินิวแล้วก็มติชนนะครับเดลินิวบอกว่าเหล่าคนดังดาน่าสมัครชิงชัยผู้ว่ากทม.นายกย้อนพรรคส้มไม่ได้ติดหนี้บุญคุณขณะที่มติชนครับชัดชาติโชว์250นโยบายชูสร้างโอกาสความหวังคึกคักศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับผู้ว่ากทม.สก.ก็ส่งชานเทพชิงเก้าอี้ชง5ด้านกรุงเทพไร้สวยพลภูมิไข่ก๊อกเพื่อไทยครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการรับสมัครเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ามีข่าวใหญ่เกี่ยวกับปปช.ครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว

0: เสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ต่อกันด้วยข่าวใหญ่ในแวดวงกระบวนการยุติธรรมและก็องค์กรอิสระนะครับที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพและก็การขับเคลื่อนทางด้านการเมืองตอนนี้นะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษาตัดสินสั่งจำคุกเป็นเวลา3ปีโดยไม่รอลงอาญาแก่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะครับและก็นางสาวสุภาปิยจิตติ2อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีจงใจปกปิดและไม่เปิดเผยข้อมูลผลการสอบสวนคดีนาฬิการูของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตามที่มีการร้องขอจากภาคประชาชนล่าสุดจำเลยทั้งสองก็ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 400,000 บาทนะครับซึ่งศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตั้งเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลครับคดีนี้นับเป็นคดีที่หมดเป็นบทหมายสำคัญที่สะท้อนถึงการตรวจสอบองค์กรอิสระโดยศาลพิจารณาแล้วก็เห็นว่าการกระทำของอดีตบอร์ดปปช.ทั้งสองรายนี้มีเจตนาปกปิดข้อมูลอันเป็นสาธารณะซึ่งขัดต่อหลักความโปร่งใสหลังคำพิพากษาเสร็จสิ้นนะครับการยื่นประกันตัวก็ผ่านพ้นไปด้วยวงเงินคนละ 400,000 บาทพร้อมคำสั่งกักตัวในประเทศแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าทางด้านของรัฐสภาก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคนะครับพร้อมด้วยนายณัฐวุฒิบัวประทุมและคณะส.ส.ก็ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับพร้อมกับยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมจำนวน2ฉบับรวดต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่กระบวนการได้มาซึ่งกรรมการในองค์กรอิสระเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวอีกนะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนชี้วัชรพลสุภาผิดปมนาฬิการูคุก2อดีตปปช3ปียื่น 400,000 ศาลให้ประกันตัวปชน.ส่ง2ร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อสภานายกโต้ปมระบอบน้ำเงินณัฐพงษ์ลั่นไม่ขอโทษ89สว.ครับ
4: ค่ะในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเช่นกันค่ะเท้งไม่ขอโทษย้ำสีน้ำเงินกินรวบลั่นพร้อมโดนสว.ฟ้องอนุทินโต้ภูมิใจไทยเอเย่นจบแล้วนี่บุญคุณส้มประชาชนยื่น2ร่างแก้รัฐธรรมนูญสมัครผู้ว่ากทม.วันนี้อนุทินโต้วาทกรรมณัฐพงษ์ลั่นภูมิใจไทยไม่ใช่เอเย่นระบอบกินรวบประเทศแต่เป็นโรงงานสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนบอกยุบสภาให้ค่ายสีส้มแล้วถือว่าจบไม่ได้ติดหนี้บุญคุณอะไรสว.จี้เคลียร์ให้ชัดระบอบสีน้ำเงินหมายถึงใครเท้งยื่น2ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าสภาให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.ชงให้รัฐสภาเลือก150คนใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเห็นชอบรัฐธรรมนูญแจ้งสื่อสารปมระบบสีน้ำเงินสะท้อนประเทศไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงเสียงแข็งไม่ขอโทษสว.และไม่สนถูกฟ้องดำเนินคดีพิสิทธิ์ฟันธงร่างรัฐธรรมนูญฉบับสีส้มขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญซัดสร้างวาทกรรมสับสนให้ประชาชนเลือกตั้งก่อนแล้วให้รัฐสภาเลือกอีกทีคือการเลือกตั้งโดยตรงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะชี้แจงกรณีวิพากษ์ระบอบสีน้ำเงินเพื่อต้องการทำให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองบ้านเราอาจไม่เป็นประชาธิปไตยยืนยันไม่ขอโทษสว.และพร้อมถูกฟ้องค่ะ
3: ขยับมาดูความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับนานาชาติกันบ้างครับประเทศไทยยังคงเดินหน้าปักหมุดเป็นผู้นำด้านอาหารและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐขออภัยครับรายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียไทยเฟกอนุก้าเอเชีย2026นะครับณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและผู้ร่วมจัดงานระดับโลกนะครับในของเยอรมนีรัฐบาลก็ใช้เวทีนี้ในการประกาศนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตและหับอาหารโลกอย่างยั่งยืนครับ

0: จากการเยี่ยมชมบูธนวัตกรรมอาหารของนายอนุทินและคณะก็ได้เน้นย้ำถึงการนำเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายฐานการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆทั่วโลกซึ่งคาดว่างานปีนี้จะสามารถดึงดูดคู่ค้าต่างชาติและสร้างมูลค่าการซื้อขายสะพัดภายในงานได้ไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านบาทนอกจากเรื่องของภาคอาหารแล้วนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าการเข้าเจรจากับกลุ่มนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซียเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาอัปเกรดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางรางและขนส่งโลจิสติกของไทยนะครับในการร่วมทุนครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะพัฒนาเส้นทางคมนาคมแต่ยังรวมไปถึงการยกระดับทักษะแรงงานไทยในภาควิศวกรรมเทียบเท่ากับในระดับสากลอีกด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวรองของมติชนเช้านี้ครับอนุทินเปิดไทเฟกบูมเศรษฐกิจดันหับอาหารโลกเดินหน้าเกษตรอัจฉริยะพิพัฒน์ดึงรัสเซียลงทุนอัปเกรดระบบรางขนส่ง2มิถุนายนเริ่ม Virtual Bank ครับ
1: ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาด้วยท่าทีของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าดีครับเรามีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่แค่ตัวประธานาธิบดีมาครงเพียงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกและหารือกับเขาในหลายประเด็นผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่กัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไทยได้พูดคุยเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกนะคะว่าไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วไม่ว่าจะขอจากใครไม่มีความหมายอะไรเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปในระดับหนึ่งที่เราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 ไม่มีแล้วถ้ายังใช้1ต่อ 200,000 ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ใช้ระบบที่ได้มาตรฐานตรวจสอบค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะเขมรยังจมปลักอนุทินเมินคุยบัวแก้วกำราบอนุทินเมินเขมรขอแผนที่ฝรั่งเศสไม่มีผลต่อไทยทุบถ้าใช้1ต่อ 200,000

0: เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลและแนวเขตแดนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผลการเจรจาในห้องปิดครั้งนี้ยังไม่มีความคืบหน้าและยังคงไร้ข้อยุติเนื่องจากฝ่ายกัมพูชายังคงมีท่าทีเพิกเฉยและปฏิเสธที่จะพูดคุยในกรอบข้อตกลงนอกเหนือจากกรอบเดิมที่เคยวางเอาไว้ทำให้การเจรจาเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันทางพลังงานและเขตแดนต้องชะงักลงชั่วคราวครับซึ่งทางฝ่ายไทยระบุว่าจะต้องมีการนัดหมายเพื่อปรับท่าทีทางการทูตกันใหม่อีกครั้งในอนาคตครับมีพาดหัวเป็นกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้ครับสีหศักดิ์โต้เขมรกลาง UNSC ปิดห้องคุยปรักสุคนไม่คืบสีหศักดิ์โต้กัมพูชาพาดพิงไทยกลางเวที UNSC ร่วมถกหวังอี้ที่สำนักงานใหญ่นิวยอร์กปิดห้องคุยปรักสุคนไม่คืบเขมรเมินคุยนอกรอบครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นึง

0: นะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กลับมาตึงเครียดแล้วก็ส่งผลเรื่องของราคาน้ำมันโลกค่ะ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งค่ะซึ่งนอกเหนือจากผลกระทบจากสงครามแล้วนะคะก็มีผลกระทบมาถึงประเทศไทยด้วยโดยเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาค่ะนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้แถลงคัดค้านส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ตว่าสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ได้ประกาศส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ต A1 โดยอ้างว่าน้ำมันล้นคลังถือเป็นเรื่องใหญ่มากขอให้ยุติการส่งออกทันทีเพราะสงครามและการปิดช่องแคบฮอร์มุสยังไม่ยุติเจ็ต A1 สามารถกลั่นน้ำมันได้หลายประเภททั้งดีเซลเบนซินน้ำมันก๊าซน้ำมันเครื่องบินหลายโรงกลั่นก็ได้ปรับสูตรกลั่นน้ำมันแล้วแต่ฝ่ายประจำของกระทรวงพลังงานชี้แจงข้อมูลต่อสมช.ไม่ครบถ้วนข้อเท็จจริงก็คือบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ชื่อบัฟนะคะเป็นคลังน้ำมันที่เป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจที่มีคลังน้ำมันที่สุวรรณภูมิและดอนเมืองปัจจุบันก็ยังเก็บน้ำมันเจ็ต A1 ได้อีกเกือบครึ่งไม่ได้ล้นคลังและหลายโรงกลั่นปรับสูตรกลั่นโดยเพิ่มกลั่นน้ำมันเจ็ต A1 แต่ลดการกลั่นน้ำมันดีเซลทั้งที่ยังขาดแคลนเพื่อจะส่งออกน้ำมันเจ็ต A1 ให้โรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่รายงานต่อสมช.และพูดไม่หมดค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะอรรถวิทย์ชี้พิรุธทบทวนส่งออกน้ำมันเครื่องบินดีลสันติภาพสะดุดอิหร่านขู่ตอบโต้แรงหลังสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอ้างเหตุป้องกันโจมตีคลังเก็บขีปนาวุธและเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่านพังยับ IRGC กล้าวกองทัพสหรัฐอ่อนแอลงแต่อิหร่านยังแข็งแกร่งพร้อมเปลี่ยนทะเลอิหร่านเป็นสุสานผู้รุกรานด้านอรรถวิทย์จี้ทบทวนส่งออกน้ำมันเครื่องบินแฉข้าราชการพลังงานสวมหมวก2ใบหวังฟันกำไรเพิ่มค่ะ
5: ครับมาติดตามข่าวในแวดวงการศึกษากันบ้างครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งเดินหน้าลดภาระงานครูนะครับแล้วก็คืนเวลาให้ห้องเรียนเตรียมยุบ7โครงการที่ซ้ำซ้อนในปีงบประมาณ2570นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เปิดเผยนะครับหลังการประชุมผู้บริหารขององค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกว่าช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ครูควรมีเวลาในการดูแลและพัฒนานักเรียนให้มากที่สุดแต่ว่าจากการลงพื้นที่ก็พบว่าครูจำนวนมากยังต้องรับภาระงานเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานการเงินนะครับรวมไปถึงโครงการที่มีความซ้ำซ้อนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนในขณะเดียวกันข้อมูลจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศก็ระบุว่าครูกว่า 47% นะครับมองว่าภาระงานกระทบต่อคุณภาพการสอนและกว่า 63% ไม่สามารถรักษาสมดุลของชีวิตและก็การทำงานได้นายประเสริฐยืนยันนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ว่าจะลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินโครงการต่างๆสำหรับโครงการสถานศึกษาสีเขียวนะครับซึ่งมีหลายส่วนซ้ำซ้อนกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็จะมีการยกเลิกในปีงบประมาณ2570รวมถึงการประเมิน IT CA นะครับออนไลน์ในระดับ สถานศึกษาที่มีขั้นตอนซับซ้อนนะฮะหลายๆด้านทางนี้กระทรวงศึกษาธิการจะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยกำกับสนับสนุนและประเมินภาพ

0: ภาพรวมแทนโรงเรียนมากขึ้นเพื่อลดการจัดทำเอกสารของครูพร้อมกับบูรณาการระบบข้อมูลนะครับให้บันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียวแต่ว่าใช้รายงานได้ในหลายระดับนอกจากนี้จะทยอยโอนภารกิจด้านพัสดุการเงินธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้กับเขตพื้นที่การศึกษาช่วยดำเนินการเพื่อให้ครูมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นและสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่วนทางด้านของนายอัครนันท์กันกิตตินันท์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่ารายชื่อ7โครงการที่จะยกเลิกในปี2570นะครับได้แก่โครงการสถานศึกษาสีขาวการประเมิน ITA ออนไลน์ในระดับสถานศึกษาการประเมินโรงเรียนคุณธรรม4ดาวถึง5ดาวโครงการยกระดับสมรรถนะความฉลาดของผู้เรียนโครงการOBEC Channel นะครับแล้วก็โครงการวิจัยวัฒนานวัตกรรมการเรียนสู่ห้องเรียนและโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็เน้นย้ำทิ้งท้ายนะครับว่าการลดภาระครูไม่ใช่เพียงแค่การลดงานเอกสารแต่ว่าเป็นการปรับวิธีคิดและระบบการทำงานการศึกษาไทยทั้งระบบนะครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับประเสริฐจอยุบ7โครงการลดภาระครูคืนเวลาสอนนักเรียนลุยจัดทำร่างพรบศึกษาใหม่ประเสริฐลุยลดภาระครูสั่งยุบ7โครงการงานซ้ำซ้อนคืนเวลาสู่ห้องเรียนชูเวิร์กสมาร์ทดึงพื้นที่ช่วยงานเอกสารประเมินแทนโรงเรียนไฟเขียวร่างพรบการศึกษาฉบับใหม่ครับ
1: ตำรวจภูธรภาค5ได้แถลงเปิดปฏิบัติการสกัดม้า17ล้านจับกลุ่มผู้ต้องหา14คนเป็นเครือข่ายหลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าความเสียหายหลาย10ล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเตือนแล้ว017ล้านอดีตพยาบาลไม่ยอมเชื่อตำรวจตกเป็นเหยื่อแก๊งตุ๋นลงทุนอุทาหรณ์คนโลภตำรวจภูธรภาค5เปิดปฏิบัติการสกัดม้า17ล้านจับกลุ่ม14ผู้ต้องหาบัญชีม้าแก๊งต้มตุ๋นตามหมายจับหลังพบเชื่อมโยงคดีป้าพยาบาลวัยเกษียณชาวแม่ฮ่องสอนถูกหลอกลงทุนเทรดหุ้นอ้างจะได้รับผลประโยชน์ถึง35ล้านบาทสุดท้ายต้องสูญทรัพย์สินและเงินเก็บทั้งชีวิตกว่า17ล้านก่อนตามยึดเงินคืนได้3ล้านบาทเศษค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33ลงพื้นที่จับมือกับผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนหมู่ที่6ตำบลบ้านตลาดนิคมตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาร่วมกันซ่อมแซมและปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขาภายในชุมชนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้ได้ตามปกติช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันนะครับและก็สะท้อนถึงความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้แนวทางสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งขณะที่สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46กรมทหารราบที่151และกองพันทหารราบที่1ได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนภารกิจควบคุมและดับไฟป่าอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดมีการยกระดับมาตรการเชิงรุกจัดชุดลาดตระเวนเดินเท้าเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม้ปัจจุบันจะควบคุมเพลิงบนผิวดินได้แล้วครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงแข่งกับเวลาเพื่อดับความร้อนสะสมใต้ดินการดำเนินภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ที่มุ่งเน้นให้ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะนะคะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แสนเครือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานมาจับสลากสมัครผู้ว่ากทม.บอกไม่ตื่นเต้นแต่เมื่อคืนนอนไม่หลับพรศินีสิริเพิ่มพูนรายงานค่ะ
1: ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ช่วงเช้าตู่นายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ประกาศขอชิงเก้าอี้ต่อเป็นสมัยที่2ในนามอิสระได้ปั่นจักรยานไบค์แชร์วิ่งมาที่ศาลาว่าการกทม2พร้อมกับทีมงานโดยบอกว่าพร้อมไหมไปจับฉลากด้วยการด้วยสีหน้าแจ่มใสใส่เสื้อกั๊กสีดำที่คุ้นตาสมัยที่เคยทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากทมด้านหน้าเสื้อมีคำว่ากรุงเทพทำงานสีเขียวนีออนภาพจำเหมือนครั้งที่เคยลงสมัครหาเสียงสมัยก่อนนายชัชชาติบอกว่าไม่ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่ค่อยหลับส่วนจะได้เบอร์อะไรก็ได้ไม่ได้ถือฤกษ์หรือนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาด้วยปั่นมาถึงตั้งแต่6โมงเช้าตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วถ้าได้เป็นผู้ว่ากทม.อีกจะเป็นผู้ว่าที่ติดดินรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมทำให้ทุกคนมีความสุขส่วนผลโพจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขอแค่ทำงานให้ดีที่สุดนโยบายครั้งนี้ชู250พัดนโยบายจากทีมพัชชาติเพื่อพาให้คนกรุงเทพทำงานในทุกระดับก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาสมูฟไปทำงานพร้อมทำงานร่วมกับทุกหน่วยได้เพราะตนเองเป็นผู้สมัครอิสระไม่กดดันที่ต้องแบกพัดหรืออะไรไว้จากนั้นนะคะนายชัชชาติก็ได้กำหมัดโชว์ความแข็งแกร่งในสไตล์แข็งแกร่งที่สุดในปฏิทินเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดินไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำที่กทม.2แล้วก็บอกว่าถ้าหากไม่ใช่ตนเองก็ไม่เป็นไรพรศินีสิริเพื่อมูลสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน
0: ด้านดร.โจชัยวัฒน์เผยทีมสก.พรรคประชาชน50เขตมีแอคชั่นแพลนพร้อมทำงานทันทีนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนเดินทางมาโดยรถบัสไฟฟ้าพร้อมกับทีมผู้สมัครช่วยหาเสียงทีมช่วยหาเสียงอาทินายวิโรจน์ลัคนาดีศรนางเพียงพนบุญกล่ำและทีมว่าที่ผู้สมัครสก.เดินทางมาถึงซึ่งพบว่ามีกลุ่มกองเชียร์มารอรับจำนวนมากพร้อมกล่าวความคาดหวังในการลงสมัครซึ่งจะได้เป็นผู้ว่าหรือไม่ชาวกรุงเทพเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของเราคือทำให้ดีที่สุดใช้โอกาสในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครครั้งนี้นำเสนอวาระที่เราต้องการพัฒนาอนาคตกทม.ใน4ปีข้างหน้าอนาคตของ50เขตที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอีก4ปีข้างหน้าแต่มุ่งหวังให้เลือกตั้งสก.และผู้ว่าจากพรรคประชาชนเนื่องจากจะทำให้การขับเคลื่อนการทำงานกับสก.เป็นไปง่ายขึ้นจึงอยากเสนอให้เลือกเป็นทีมทั้งสก.และผู้ว่ากทม.ด้านหม่อมกรผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระดร.หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหรือหม่อมกรเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ในการเข้ามาบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อพร้อมชี้ว่าคนกรุงเทพยังคงเผชิญปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศน้ำเสียขยะจราจรเศรษฐกิจค่าครองชีพและปัญหาคอร์รัปชันแนวทางการทำงานจะไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้ไขต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆให้แก้ไขตั้งแต่ต้นเป้าหมายคือให้กรุงเทพปลอดภัยในทุกด้าน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
4: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,200

0: 490บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหร
3: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: นี่ปอนรู้ไหมว่าอะไรเอ่ยไม่มีวันหมดแถมยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป
12: อะไรอ่ะพี่โจ๊ก
11: ก็นวัตกรรมไงการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆไม่หมดสิ้นและจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่บริษัทดาวที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยมีห้องแลบทันสมัยมากๆเลยนะมีนักวิจัยทั่วโลกกว่า 7,000 คนคอยคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ
12: ว้าวเยี่ยมเลยทุกวันนี้โลกของเราต้องการอาหารเพิ่มขึ้นต้องการความปลอดภัยและสะดวกสบายต่างๆนวัตกรรมจะมาช่วยตอบโจทย์และช่วยดูแลโลกของเราสินะคะ
11: ใช่เลยครับกลุ่มบริษัทดาวในฐานะผู้นำด้าน Material Science ระดับโลกมุ่งมั่นค้นคว้าพัฒนาวัสดุต่างๆด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยเพื่อช่วยให้เกิดนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ยานยนต์การก่อสร้างและการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทุกคนต้องการและยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
13: เพื่อนบ้านที่ดีคือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างกันในทุกสถานการณ์ IRPC ภูมิใจที่ได้เติบโตเคียงคู่ชุมชนระยองและคนไทย
14: มีอะไรเขาก็มาช่วยตลอดเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆ
13: จากโครงการพัฒนาอาชีพสู่การดูแลระบบนิเวศเพราะเราไม่ใช่แค่โรงงานแต่เราคือสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวคุณ IRPC เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชน
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: M-Con Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: SCGC ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเลและมุ่งสู่ Nature Positive ในงานสัมมนาป่าชายเลนแห่งชาติปี2569ที่จัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ SCGC ร่วมดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาตั้งแต่ปี2565ค่ะฟื้นฟูแล้วกว่า 1,100 ไร่ในระยองชลบุรีและเพชรบุรีพร้อมเป็นเอกชนรายแรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการพรีเมียมทีเวอร์นอกจากนี้ค่ะยังพัฒนานวัตกรรมเพื่อดูแลทะเลทั้งบ้านปลาทุ่นกักขยะลอยน้ำกว่า72จุดใน19จังหวัดนะคะแล้วก็ยังมีโครงการรีไซเคิลอวนประมงใช้แล้วเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและลดขยะทะเลอย่างยั่งยืนค่ะอยู่ด้วยกันกับเคียงติ่มซำนะคะสูตรความอร่อยจากหาดใหญ่เสิร์ฟความอร่อยด้วยติ่มซำหน้าต่างๆค่ะมีขนมจีบฮักเก๋าซาลาเปาบักกุเตตุ๋นยาจีนฟองเต้าหู้ทอดไส้กุ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งด้วยราคาเริ่มต้น25บาทนะคะเครื่องดื่มก็มีให้เลือกทั้งแบบร้อนและแบบเย็นแจ้งกับพนักงานได้เลยเคียงติ่มซำอยู่เยื้องๆกับทางเข้าถนนยมจินดาค่ะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเลยนะโทรกันได้ค่ะที่087 405 5445ค่ะ

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: มันอร่อย
2: ต้องปลาทองสร้อย
1: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
3: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
1: อ
3: ก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
1: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: วนเถอะวะน้องไอ้บอลเนาะมวนแห้ง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
2: เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนค่ะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ให้ความจุ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรได้เลยค่ะ02-114-3990 อีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Mcot so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
4: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
3: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมาริกาประกาศพร้อมเต็มร้อยชิงผู้ว่ากทมชู12ยุทธศาสตร์แก้เมืองเร่งปราบฝุ่น PM 2.5 และใช้ AI แก้ปัญหานางมาริกามหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมโดยมีความมั่นใจและมีความพร้อมเต็ม 100% โดยแผนที่เตรียมปฏิบัติการไว้ครบทั้ง12ยุทธศาสตร์พร้อมทำงานได้ทันทีหากได้รับเลือกจากประชาชนปัญหาสำคัญที่สุดที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งถือเป็นวิกฤตด้านคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพเตรียมพร้อมแผนแก้ปัญหาไว้แล้วทั้งการใช้ AI และนวัตกรรมเข้ามาตรวจจับและบริหารจัดการรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและเห็นผลจริงนอกจากนี้ยังมีนโยบายด้าน AI ช่วยแก้ปัญหาจราจรวางแผนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และสร้างตำแหน่งงานรองรับคนกรุงเทพกว่า 200,000 ถึง 300,000 ตำแหน่งส่วนด้านความปลอดภัยต้องผลักดันกรุงเทพให้เป็นเมืองปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทุนสีเทาและอบายมุขควบคู่กับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เพิ่มพื้นที่สาธารณะทั้ง50เขตและยกระดับสถานอนามัยของกทมให้รองรับการดูแลสุขภาพประชาชนได้มากขึ้นด้านพลตำรวจโทชาญเทพชูนโยบายแก้รถติดเพิ่มความปลอดภัยด้านบริหารกทมโปร่งใส

0: และแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในกรุงเทพมหานครพร้อมย้ำทำงานจริงจังเพื่อประชาชนพลตำรวจโทชานเทพผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการทำงานนโยบายสำคัญในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ว่าต้องการเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนชาวกรุงเทพอย่างเต็มที่และเชื่อว่าแนวทางการบริหารของตนจะแตกต่างจากผู้บริหารชุดที่ผ่านมาอย่างชัดเจนพลตำรวจโทชานเทพระบุว่าจุดสำคัญการทำงานคือการลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชีวิตประจำวันซึ่งหนึ่งในปัญหาหลักที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาจราจรติดขัดที่ปัจจุบันยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจำนวนมากในหลายพื้นที่กรุงเทพสำหรับนโยบายหลักที่เตรียมผลักดันประกอบด้วยการแก้ปัญหาจราจรดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจัดการปัญหาขยะพัฒนาระบบสาธารณสุขรวมถึงการแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของกทม.แอดหมูวิทยาดอกกลางเปิดตัวลงสมัครสกเขตยานาวายอมรับตื่นเต้นจนขาสั่นหลังเคยทำงานอยู่เบื้องหลังผู้ว่าชัดชาติมานานแอดหมูวิทยาดอกกลางเปิดตัวลงสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตยานาวายอมรับรู้สึกตื่นเต้นจนขาสั่นที่ผ่านมาอยู่เบื้องหลังการทำงานของนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ในวันนี้ตัดสินใจขยับบทบาทมาทำงานแนวหน้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของตัวเองมองว่าเขตยานาวาแม้เป็นพื้นที่ติดแม่น้ำของกินอร่อยและมีทางด่วนเชื่อมต่อ5เส้นทางแต่กลับยังไม่มีเอกลักษณ์หรือแลนด์มาร์คสำคัญในพื้นที่จึงอยากผลักดันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการจัดระเบียบผับเร่แผงลอยและร้านอาหารเพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่นอกจากนี้ยังยอมรับว่าปัจจุบันอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและไม่รู้ว่าจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่แต่ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้เต็มที่และอยากให้ประชาชนจดจำในฐานะคนทำงานพร้อมทิ้งท้ายว่าอาจารย์ก็เก่งของอาจารย์อยู่แล้วเราก็ต้องเก่งตามอาจารย์ด้วยซึ่งอาจารย์ในที่นี้น่าจะหมายถึงนายชัดชาติสิทธิพันธ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
10: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
11: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหหร
11: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
12: ้ไม่รู้ไม่ชี
11: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
13: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
11: ทำไมถึงหอมขนาดนี
13: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
14: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17

0: 20มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02686-7222
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
10: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: M-Con Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

อร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ต

0: ฮัลโหล
1: เอ็มคอร์ดRadio Network 96.75 อสมทระยอง

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษและใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงกับการเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นค่ะซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องนั้นดูดลงไปนะคะและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรค่ะเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนในทั้งครอบครัวเลยแหละใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องค่ะราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที่026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
2: Mcon so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร0386149666 SMS 4221259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
2: Mcot so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: MCOT International
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
1: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม13คนชัดชาติคว้าเบอร์9ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ห้องบางกอกชั้น2ชั้น B2 อาคารไอราวัดพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเริ่มกระบวนการจับสลากหมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศคึกคักขั้นตอนแรกเป็นการจับสลากลำดับการจับหมายเลขผู้สมัครก่อนเข้าสู่การจับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครชี้แจงขั้นตอนและกติกาอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคนจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจับสลากลำดับผู้มีสิทธิ์ขึ้นมาจับหมายเลขผู้สมัครก่อนให้ผู้สมัครทยอยขึ้นมาจับสลากตามลำดับที่ได้รับการจับครั้งแรกเพื่อใช้เป็นหมายเลขหาเสียงอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทมเบื้องต้นประกอบด้วยพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชพรรคเศรษฐกิจหมายเลข12หมายเลข1นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนหมายเลข10นายคมสันพันวิชาติกุลอิสระหมายเลข13นายพิสารกิตติเยาวมานอิสระหมายเลข6นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชกลุ่มกรุงเทพบินได้หมายเลข7นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์อิสระหมายเลข3นายประยูรครองยศอิสระหมายเลข11หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอิสระหมายเลข1นายประทีปวัชระภพโชคเกษมอิสระหมายเลข4นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลอิสระหมายเลข8นายอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นายชัชชาติสิทธิพันธ์อิสระหมายเลข9นายสมัยละเลิศอิสระหมายเลข2ขณะที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขในนามอิสระไม่ได้รับการจับหมายเลขเนื่องจากมาลงทะเบียนไม่ทันเวลาตามกำหนดในเวลา 8:30 นศาลอาญายกฟ้องธนาธรหมิ่นเบื้องสูงปมวัคซีนพระราชทานชี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์

0: โควิดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เวลา 9:00 น.วันที่28พฤษภาคมที่ห้องพิจารณาคดี814ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณี18มกราคม2564จำเลยไลฟ์สดเฟซบุ๊กวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวกับบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์และการจัดหาวัคซีนโดยจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารการจัดการวัคซีนโควิดว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่พยานหลักฐานโจทก์ยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการแสดงอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันจึงพิพากษายกฟ้องทรัมป์เมินกระแสกดดันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันไม่กังวลต่อแรงกดดันจากการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนโดยระบุว่าผู้นำอิหร่านคิดผิดหากหวังใช้ช่วงเวลานี้บีบให้เขายอมสงบศึกพร้อมปฏิเสธรายงานเรื่องร่างข้อตกลงที่ให้อิหร่านโอมานร่วมกันบริหารจัดการเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซโดยประกาศว่าจะไม่มีประเทศใดได้สิทธิควบคุมน่านน้ำยุทธศาสตร์นี้แต่เพียงผู้เดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Court Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
4: M-Court so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคน

0: เดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จำมั่มในวันนั้นกลายเป็นอ้วนฉุในวันนี้จากที่เคยถูกเรียกว่าตุ้ยนุ้ยน่ารักตอนนี้กลายมาเป็นถังแก๊สคำพูดพวกนั้นอาจจะเจ็บนะคะแต่ที่เจ็บกว่าคือสุขภาพที่พังลงเบาหวานความดันปวดเข่าและความเหนื่อยหอบที่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่อย่าปล่อยให้ความอ้วนขังคุณไว้ในร่างที่อ่อนแอแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนจากคำว่าเจ้าเนื้อให้กลายมาเป็นหุ่นเฟิร์มเปลี่ยนจากสายผลิตไขมันมาเป็นสายเฮลตี้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายวันละนิดเพื่อคืนความมั่นใจและสุขภาพที่ดีกลับมาเพราะร่างใหม่ที่แข็งแรงเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณวันนี้มาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อชีวิตที่เบาสบายกว่าเดิมด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยองMcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง
4: Mcot So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: ที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Thailand Top Vote 2025เปิดให้คนไทยทั้งประเทศมาร่วม
2: MCOT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด

ฮัลโหลเอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: MCOT International MCOT Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz
1: ทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านกันแต่เช้านะคะกว่าจะกลับมาก็มืดค่ำแล้วบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆค่ะแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้วันนี้เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายด้วยนะคะเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้คุณจะดูจากที่ไหนก็ได้ค่ะอยู่ที่ทำงานหรือเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะตัวกล้องนั้นมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านนะเหมือนคุยวิดีโอคอลเลยจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่สะดุดค่ะทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือคิดว่าจะหมดแล้วเหรอยังไม่หมดนะคะเพราะว่าตัวกล้องนั้นยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาจะขึ้นลงก็ได้75องศาค่ะไม่ต้องติดกันหลายตัวด้วยเพราะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนอกจากนี้นะคะกล้องยังตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีค่ะจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆหรือจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 แม้จะหลังคาก็เอาอยู่ค่ะตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128กิกะไบต์บันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง1,290บาทอ่ะและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้นะคะซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรได้เลย02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระ

0: ยอง
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
3: MCOT So Happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทรยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทรยอง038-614-966
1: MCOT So Happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทรยอง

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัดชาติจับได้เบอร์9บอกบีพัฒนาการดีขึ้นจากครั้งก่อนก้าวหน้าก้าวดีพร้อมโชว์ท่าก้าวไปข้างหน้าบรรยากาศกองเชียร์สนับสนุนผู้สมัครผู้ว่ากทมที่ลานด้านนอกอาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทม2เป็นไปอย่างคึกคักภายหลังจากทราบหมายเลขการจับสลากของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยโดยทีมกองเชียร์ต่างติดหมายเลขลงในป้ายหาเสียงอย่างรวดเร็วโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจับได้หมายเลข9นายชัชชาติเปิดเผยด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มว่าถือว่ามีพัฒนาการดีขึ้นจากเดิมสมัครครั้งที่แล้วได้หมายเลข8ส่วนครั้งนี้ได้9ถือว่าก้าวหน้าก้าวดีและก็ทำท่าก้าวไปข้างหน้าให้ดูพร้อมกับชูมือ9นิ้วย้ำประชาชนไม่ได้เลือกผู้สมัครเพราะหมายเลขแต่เลือกจากผลงานและนโยบายมากกว่าสำหรับการหาเสียงขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดสโลแกนอย่างเป็นทางการเน้นให้ผู้สมัครช่วยกันคิดมุ่งทำให้กรุงเทพมหานครก้าวหน้าต่อไปขณะเดียวกันจะเดินหน้าทำงานอย่างหนักแน่นและต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ปัญหาทุจริตที่ผ่านมามีการดำเนินการทางวินัยและไล่ออกเจ้าหน้าที่ไปแล้ว41คนพร้อมมีการปรับเปลี่ยนระบบนำข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบยืนยันปัญหาทุจริตถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพแต่เป็นปัญหาทั้งประเทศจากนั้นนายชัชชาติขึ้นรถแห่หาเสียงเป็นรถยนต์ EV สีขาวและขบวนรถตุ๊กๆร่วมด้วยโดยเปิดเพลงไปตลอดทางด้วยจังหวะสนุกสนานชูป้ายเอ้ากาก้าวสร้างโอกาสเมืองทีมชัชชาติสร้างความหวังโดยจุดแรกไปทางแฟลตดินแดงมงคลกิจลุยหาเสียงเต็มสูบมั่นใจคนรุ่นใหม่แห่ใช้สิทธิ์ดันกรุงเทพบินได้ภายหลังจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามกลุ่มกรุงเทพบินได้เปิดเผยถึงแผนการลงพื้นที่หาเสียงว่าจากนี้จะเดินหน้าพบประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งตามโรงเรียนห้างสรรพสินค้าตลาดและพื้นที่ชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพเพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนทุกกลุ่มโดยนายมงคลกิจระบุว่า

าจะใช้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานเต็มที่พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะมีคนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการและเชื่อว่าจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับทีมกรุงเทพบินได้นอกจากนี้ย้ำถึงนโยบายสำคัญในการพัฒนากรุงเทพทั้งเรื่องระบบขนส่งการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศการเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนยืนยันว่าจะทำงานเต็ม 100% หากได้รับโอกาสจากคนกรุงเทพจากนั้นนายมงคลกิจทำสัญลักษณ์

0: ายต่างๆขณะที่มลิกาเผยตั้งใจมาเป็นผู้สมัครลำดับที่14หวังคว้าหมายเลข14ให้ตรงกับ14ยุทธศาสตร์หาเสียงภายหลังผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเสร็จสิ้นซึ่งมีรายงานว่านางมลิกามหาสุขเดินทางมาช้ากว่ากำหนด1นาทีจนได้ลำดับสุดท้ายในการจับสลากนั้นนางมลิกากล่าวว่าเดิมมีผู้สมัคร15คนแต่เมื่อทราบว่ามีผู้สมัครเดินทางมาแล้ว13คนจึงตั้งใจมาเป็นลำดับที่14เพื่อให้ได้ความหมายเลขดังกล่าวพร้อมระบุว่าหากไม่ได้หมายเลขบนสุดก็อยากได้หมายเลขล่างสุดแทนสำหรับการลงพื้นที่หาเสียงเบื้องต้นวางแผนลงพื้นที่14จุดเน้นพื้นที่ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 และพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงพื้นที่ที่ประชาชนร้องขอให้ลงพื้นที่ในจุดแรกจะเริ่มที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนที่ช่วงเย็นจะลงพื้นที่ถนนเยาวราชและจะเดินหน้าพบปะประชาชน1วันละ 1-2 เขตเพราะที่ผ่านมาได้ศึกษาปัญหาและรู้บริบทของแต่ละพื้นที่ในกรุงเทพเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: M-COT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
8: M-COT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่ฉี่
9: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
15: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10 แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอ

0: อดนั่นคือ Sister EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sister
1: เอาละครับวันนี้คุณลูกค้าลงสนามแล้วสั่งกาแฟเย็นไป1แก้วใส่ไซรัปไป1ปั๊ม2ปั๊มครับยังไม่พอครับอัดนมข้นหวานลงไปอีกครับโอ้โหน้ำตาลพุ่งปรี๊ดใส่หน้าค่ามาตรฐานไปไกลแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวฟาวแล้วครับร่างกายรับไม่ไหวแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับเปลี่ยนมาสั่งหวาน 0% หรือหวานน้อยเพื่อคว้าชัยชนะให้สุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยครับจากอสมทระยอง
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยองMcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง
3: Mcot Memory

MCAT memory MCAT radio

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด

ฮัลโหลเอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.75 อสมทระยอง
1: SCGC ส่งมอบกล่องข้าว Recycle Food Gate กว่า 1,500 กล่องให้กรุงเทพมหานครผลิตจากกล่องอาหารใช้แล้วในกิจกรรมของกทม.ผ่านเทคโนโลยี Advanced Recycling จนได้คุณภาพเทียบเท่าพลาสติกใหม่นะคะสะอาดปลอดภัยสามารถสัมผัสอาหารได้โดยนำไปใช้บรรจุอาหารพระราชทานสำหรับประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้าณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วกลับมาเป็นทรัพยากรคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ SCGC Green Polymer ได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอแนะนำเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทค่ะคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างผนังล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดนะคะน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนด้วยกันใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานเลยไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำค่ะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกันไปเลยกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดก็ 3,870 บาทนะคะแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมด้วยรีบโทรเลยตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว
2: M-Cut so happy.

0: ปีเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ทอดมันอร่อย
2: ต้องตราทองสร้อย
1: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
3: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอม
4: ก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
1: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
9: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
10: Mcot Memory

M-Cot Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz M-Cot International

0: อนคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์ Mcord so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: Mcord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
4: Mcord Memory

0: นเดียวจริงๆนะมาคนเดียวอย่ามากับใครจะซ้อมไหมซ้อมได
1: ้เอ็มคอร์ด so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: ืดรับสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.วันแรกจับสลากลุ้นหมายเลขก่อนลงพื้นที่หาเสียงทันทีเดือดไม่แพ้กันรับสมัครนายกเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกสภา4เขต3ทีมใหญ่นำผู้สมัครตบเท้าจับเบอร์กองเชียร์แน่นยังไม่จบภารกิจช่วยชาวลาวติดถ้ำหลังเจอแล้ว5คนวางแผนปลอดภัยสูงสุดนำตัวออกมาส่วนอีก2ชีวิตยังไม่ทราบชะตากรรมศาลยกฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีหมิ่นมาตรา112กรณีไลฟ์การจัดหาวัคซีนโควิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะพบกันเป็นประจำช่วงเที่ยงค่ะรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะที่มีความเคลื่อนไหวในแต่ละครึ่งวันเนี่ยในรอบวันเช้ามารายงานให้ได้ทราบกันค่ะโดยวันนี้มีคุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนะคะ2569โอ้โหแต่เช้าเรียกได้ว่าคึกคักเป็นพิเศษสำหรับคนเมืองกรุงนะคะเพราะว่าเป็นวันเริ่มแรกของการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงสก.ด้วยและในส่วนของพัทยาค่ะพัทยาก็มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างในภาพของกทม.เนี่ยเมื่อเช้าเรียกได้ว่ามาครบกันเลยนะคะสำหรับผู้สมัครนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวหน้าใหม่บางคนนี้นะคะก็รู้อยู่แล้วเป็นชื่อที่คุ้นเคยเพราะเป็นอดีตผู้ว่ากทม.ผู้ว่าชัดชาติอดีตผู้ว่าชัดชาตินะคะมาลงรับสมัครด้วยแต่ละคนก็บางคนมาด้วยรถมาปั่นจักรยานมาบางคนมาด้วยรถไฟฟ้านะคะแต่ละคนก็มีลีลาที่แตกต่างกันไปมาไล่เรียงให้ได้ฟังกันเลยนะคะสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ตั้งแต่เมื่อเช้าทยอยเดินทางมาที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงมากันแต่เช้าเลยค่ะมาสมัครแล้วก็จับสลากเบอร์ที่จะใช้ในการหาเสียงโดยมีจำนวนผู้สมัคร13คนด้วยกันที่มาสมัครก่อนเวลา 8:30 นมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลที่มีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ไปยื่นใบสมัครช้าไปเสี้ยววินาทีทำให้หมดสิทธิ์จับสลากลำดับเบอร์นะคะแต่ตัวดร.มาริกานั้นบอกเป็นความตั้งใจเลยเพราะว่าอยากได้เบอร์14ค่ะบอกว่าถ้าไม่ได้เบอร์1คนแรกก็อยากจะได้เบอร์สุดท้าย

อันนั้นก็เป็นความตั้งใจทีนี้ในการจับสลากทางกทม.ก็เริ่มจับกันสำหรับลำดับผู้สมัครที่มาก่อนเวลา 8:30 นว่าใครจะได้ขึ้นจับสลากก่อนโดยผลการจับสลากเรียกเสียงฮือฮาที่สุดก็คืออดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์คนนี้จับได้หมายเลข9ส่วนดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนหมายเลข10ค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ได้หมายเลข5พลตำรวจโทชันเทพ

0: เศรษฐกิจหมายเลข12และนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชตัวแทนจากกลุ่มกรุงเทพบินได้อันนี้นะคะก็มีคุณมงคลกิจนะคะที่จะเป็นคนให้สัมภาษณ์เสมอนะคะเพราะว่าก็อยู่เป็นเหมือนแกนนำนะคะกรุงเทพบินได้หมายเลข7ค่ะส่วนดร.มาริกาอย่างที่บอกไปได้เบอร์14ไม่ต้องการจับเนื่องจากมายื่นใบสมัครไม่ทัน 8:30 น.เจ้าตัวบอกว่าตั้งใจเลยได้หมายเลข14อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของตัวเองเชื่อว่าคนกรุงเทพจะจดจำในตัวบุคคลมากกว่าเบอร์อันนี้ก็เป็นแต่ละคนนะคะที่จับหมายเลขได้ค่ะ
1: ซึ่งในช่วงที่หลังจากที่จับสลากไปแล้วนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ก็ได้ชูสัญลักษณ์หมายเลข9ค่ะหลังจากได้เบอร์9พร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากเดิมครั้งที่แล้วค่ะได้เบอร์8หลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาคนกรุงทันทีส่วนก่อนที่จะขึ้นไปจับสลากนะคะก็ได้ส่งข้อความผ่านไลน์ไปหาลูกชายค่ะก็คือน้องแสนดีบอกว่าขอกำลังใจหน่อยแต่ลูกชายก็เงียบไปสงสัยไปเที่ยวเพลินจนลืมให้กำลังใจพ่อนะคะแต่ก็ยังดีตอนที่จับสลากมาก็ยินดีว่าได้หมายเลข9ค่ะขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนหรือว่าดร.โจนะคะก็ชูสัญลักษณ์หมายเลข10โดยทำมือเป็นเลข1แล้วก็ถือลูกส้มค่ะหลังจากจับได้เบอร์10นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรค่ะนายชัยวัฒน์ก็บอกว่าเบอร์10เต็ม10ไม่ห่างอยู่แล้วครับขณะที่กองเชียร์จำนวนมากก็ยืนรออยู่หน้าประตูเพื่อให้กำลังใจพร้อมกับชูป้ายและออกเสียงเชียร์ทั้งนายชัยวัฒน์และผู้สมัครสกกันอย่างคึกคักก่อนที่ดร.โจนะคะจะขึ้นรถแห่ออกจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ไปหาเสียงและแนะนำนโยบายของพรรคบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิราชเทวียมราชสนามหลวงไปจนถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะทางด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.พร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกทม.ได้แถลงภาพรวมการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้บุคลากร 1,500 คนพร้อมกับเชิญชวนให้ชาวกรุงเทพนะคะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะโดยบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ทั้งผู้ว่ากทม.และผู้ว่าเมืองพัทยาทางกกต.ไม่ได้จัดทำบาร์โค้ดชั้นความลับแต่ว่าใช้วิธีให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประทับตราลงในบัตรแทนค่ะ
0: ค่ะอีกการเลือกตั้งหนึ่งที่เมืองพัทยาค่ะเป็นการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยากับสมาชิกเมืองพัทยา69ก็คือคักไม่แพ้กันนะคะทั้งทีมตัวเต็งต่างหาเสียงกันในนโยบายที่จับต้องได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาทั้ง4เขตมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.สังเกตการรับสมัครก็มีผู้สมัครนายกเมืองพัทยา3คนด้วยกันมีกลุ่มเรารักพัทยาแชมป์เก่านายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาที่เพิ่งหมดวาระไปจุดแข็งมีฐานเสียงแน่นจากบ้านใหญ่คุณปลื้มแล้วก็ทีมงานเดิมที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่ได้หมายเลข2ชูนโยบายยุทธศาสตร์3เป้าหมาย33นโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อพร้อมนโยบายเบเตอร์พัทยาที่ได้ขอโอกาสคนในพื้นที่สานงานสำคัญให้ดียิ่งขึ้นอีกพรรคนึงนะคะพรรคประชาชนคู่แข่งที่น่ากลัวส่งนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรลงชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาคนใหม่ชูจุดแข็งเป็นทายาทตระกูลเมืองท้องถิ่นเป็นน้องชายนายนิรันดร์วัฒนศาสาธรอดีตรองนายกและนายกเมืองพัทยาที่มีฐานสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่ที่สำคัญเป็นชาวนาเกลือโดยกำเนิดค่ะคนนี้ได้หมายเลขหนึ่งในด้านนโยบายความปลอดภัยก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนตั้งเป้าภายในร้อยวันแรกหากได้รับเลือกตั้งจะเร่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการตรวจตราพื้นที่ชายหาดเพื่อให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมถึงนโยบายศูนย์เด็กเล็ก24ชั่วโมงรองรับกลุ่มผู้ปกครองที่ทำงานเวลากลางคืนในเมืองท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีกลุ่มพัทยา2030ทางเลือกใหม่นำโดยนายศักชัยแตงห้ออดีตรองอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็อดีตนายกอำเภอบางละมุงค่ะได้หมายเลข3จากการลงพื้นที่ก็พบกระแสการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างร้อนแรงค่ะประชาชนตื่นตัวและมีเพจอวตารโพสต์ข้อความโจมตีทั้ง2ฝ่ายทั้งนี้แม้เมืองพัทยาในสายตาประชาชนทั่วไปจะเป็นเพียงเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของไทยแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะคะในแง่ของกระบวนการพัฒนาเมืองพัทยาต้องแบบรับในเรื่องของมิติการท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนแล้วก็เป็นเมืองปกครองพิเศษค่ะ ก็

0: เป็นในเรื่องของความตื่นตัวนะคะกรุงเทพก็ตื่นตัวเพราะว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่แล้วก็เมืองพัทยานี่ก็ถือเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะเป็นเมืองปกครองพิเศษก็น่าจับตาค่ะว่าในกลุ่มที่แข่งขันกันนะคะกลุ่มบ้านใหญ่ที่มีฐานเสียงเดิมนะคะแล้วก็พรรคประชาชนที่เสนอตัวมานี้ก็เป็นตระกูลท้องถิ่นเหมือนกันน่าสนใจแล้วก็น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นอื่นๆค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยงกันต่อนะคะวันนี้ศาลยกฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีหมิ่นประมาทมาตรา112กรณีไลฟ์การจัดหาวัคซีนโควิดโดยเห็นว่าการวิจารณ์เป็นการพาดพิงการบริหารจัดการเท่านั้นค่ะศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีเมื่อวันที่18มกราคม2564จำเลยได้ไลฟ์สดในFacebook วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซน์และการจัดหาวัคซีนจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวค่ะศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิดว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่พยานหลักฐานโจทก์จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันจึงพิพากษายกฟ้องด้านนายธนาธรค่ะให้สัมภาษณ์หลังศาลพิพากษายกฟ้องนะคะว่าโล่งใจตามคำพิพากษาที่ศาลได้พิจารณาไปแต่ยังฝากถึงกรณีของนักโทษการเมืองจำนวนมากที่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวบางคนติดคุกสะท้อนว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอาชญากรไม่ได้ฆ่าใครเป็นแค่ความคิดเห็นต่างเท่านั้นดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ในการต่อสู้เพื่อให้เป็นธรรมกับคนเหล่านี้สำหรับส่วนกรณีที่อัยการจะอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวหรือไม่นะคะนายธนาธรก็ระบุว่าไม่กังวลเพราะว่าเป็นหน้าที่ของอัยการสามารถดำเนินการได้เลยยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้เสียขวัญค่ะเบิกบานและมีกำลังใจดีขอบคุณทนายและประชาชนที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะ
0: อีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจนะคะรองโฆษกปปช.ที่ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตแล้วหนีที่จังหวัดนนทบุรีค่ะจากแรกเริ่มนะคะมีการไล่ล่ากระบะตีนผีเมาแล้วขับพุ่งชนไรเดอร์แขนขาดเสียชีวิตคาที่แล้วก็ขับหลบหนีไปสุดท้ายไปไม่รอดโดนจับในสภาพเมาแอเลยนะคะก็ไปตรวจสอบพบตำแหน่งเป็นถึงรองโฆษกปปช.ด้วยพอไปตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวมีกล้องวิดีโอเป็นกล้องหน้ารถนะคะแล้วก็มือถือพลเมืองดีที่ถ่ายและเผยให้เห็นวินาทีระทึกขณะขับรถไล่ตามกระบะหลังชนท้ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีอาชีพขับไรเดอร์ไปชนบนสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกจังหวัดนนทบุรีจนแขนซ้ายขาด1ท่อนเสียชีวิตคาที่แต่แทนที่ที่จะจอดรถช่วยเหลือกับขับรถหลบหนีนะคะโดยพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ขับรถไล่ตามจนมาถึงตีนสะพานรถกระบะยาง

0: ล้อแตกไม่สามารถขับต่อไปได้ก็เลยสิ้นฤทธิ์จอดอยู่ตีนสะพานนั่นเองสภาพกันชนท้ายพังยับเยินล้อหน้าซ้ายแตกพลเมืองดีและคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปล้อมรถนะคะไม่ให้คนขับหลบหนีคนขับเป็นชายค่ะสภาพนี้ดูไม่ได้เลยเมาแอเลยค่ะเปิดประตูลงมาจากรถส่งเสียงเอะอะโวยวายอ้างว่าตัวเองเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นคนใหญ่คนโตรู้จักตำรวจยศใหญ่ในเมืองนนทบุรีหวังใช้บารมีข่มขู่ยิ่งไปกว่านั้นในคลิปยังบันทึกพฤติกรรมพิรุธอย่างชัดเจนเมื่อมีชายเสื้อสีดำโผล่มาในจุดเกิดเหตุก็พยายามเข้าไปนะคะพยายามจะเข้ามาสลับตัวเป็นคนขับแทนนั่นเองโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีการจะสลับตัวคนขับรถด้วยนะคะแทนชายเสื้อสีขาวแต่ไม่รอดค่ะเพราะว่ามีกล้องที่พลเมืองดีถ่ายไว้อยู่นะคะผู้ต้องหานั้นที่เจอเนี่ยเพราะว่ามีคลิปที่ปรากฏก็เป็นตัวจริงก้าวลงมาจากฝั่งคนขับในตอนแรกท่ามกลางความไม่พอใจของพลเมืองดีที่ช่วยกันตะโกนคัดค้านแล้วก็ล้อมตัวจนวิดโดนรุมประชาทันตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างผู้ตายรถกระบะไหลลากไป300เมตรจนแขนซ้ายขาดมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะเมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนขับกระบะไปสอบสวนไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สภ.บางสีเมืองพบว่าสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกฎหมายกำหนดจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาชื่อนายจรงเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขณะที่พี่สาวผู้เสียชีวิตเดินมาทางมาที่สภ.เมืองบางสภ.บางสีเมืองด้วยอาการโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักพูดด้วยน้ำตานะทั้งน้ำตาเลยบอกน้องชายเป็นลูกคนสุดท้องจากพี่น้อง3คนเป็นเสาหลักครอบครัวในฐานะพ่อเลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลลูกชายอายุ21ปีและลูกสาวอายุ20ปีพักอยู่ที่ห้องเช่าย่านประชาอุทิศกรุงเทพตอนนี้ครอบครัวรับไม่ได้เลยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะเอาเรื่องคู่กรณีถึงที่สุดไม่ว่าจะมียศตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนก็ตามเพราะว่าหลักฐานมีคลิปเหตุการณ์ชัดเจนคนทำผิดต้องรับกรรมเบื้องต้นตำรวจคุมตัวนายจรงผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาชนแล้วหนีค่ะ
1: มีความคืบหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือชาวลาว7คนนะคะซึ่งก็พบแล้ว5คนทั้งหมดอาการปลอดภัยขั้นตอนต่อไปก็คือการหาวิธีนำทั้ง5คนออกจากถ้ำค่ะและเร่งหาอีก2คนนายเก่งกาจบ้งกาวงนายกสมาคมเมตตาธรรมหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในสปป.ลาวยืนยันนะคะว่าพบคนลาวติดถ้ำแล้ว5คนแต่ว่ายังเหลืออีก2คนค่ะที่ยังไม่รู้ชะตากรรมและก็ต้องเร่งค้นหาขั้นตอนต่อไปก็คือการหาวิธีลำเลียงคนทั้ง5ออกจากถ้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะไม่ใช่แค่รูแคบที่ต้องมุดเข้าไปหลายร้อยเมตรแต่ต้องเคลื่อนย้ายผ่านจุดน้ำท่วมถ้ำกว่า27เมตรและความยากก็คืออากาศภายในต้องเพียงพอค่ะแผนเซฟตี้ต้องรัดกุมและพร้อมใช้ทันทีหากฉุกเฉินสำหรับทั้ง5คนนั้นปลอดภัยดีแต่ว่าอยู่ในสภาพอิดโรยและหิวมากโดยเหตุดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัททุนจีนว่าจ้างชาวบ้านประมาณ10คนเพื่อเข้าไปขุดหาแร่ทองในพื้นที่เหมืองแห่งหนึ่งของเมืองล่องแจ้งแลกกับค่าตอบแทนวันละ150บาทค่ะแต่ว่าระหว่างปฏิบัติงานก็เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมภายในอุโมงค์ของเหมืองและปิดเส้นทางเข้าออกแต่มีคนงานบางส่วนหนีออกมาได้ทันส่วนอีก7คนติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งลักษณะถ้ำดังกล่าวคล้ายกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายที่ทีมหมูป่าติดถ้ำในครั้งนั้นเพราะว่าเส้นทางภายในอุโมงค์หากเข้าไปยิ่งลึกก็จะยิ่งแคบลงเรื่อยๆและคาดว่าจุดที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง50เซนติเมตรเพียงพอให้คนลอดผ่านได้ทีละคนเท่านั้นค่ะสำหรับภารกิจนี้นะคะไม่มีการระบุจำนวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่แน่ชัดเนื่องจากว่าเป็นความร่วมมือขนาดใหญ่ระดับนานาชาติระหว่างสปป.ลาวทีมกู้ภัยไทยพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติรวมถึงนักดำน้ำจากฟินแลนด์ที่รวมกำลังกันนับ10ชีวิตสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ฝ่าอุปสรรคเข้าไปช่วยเหลือค่ะขณะที่หลังจากเจ้าหน้าที่พบผู้รอดชีวิตทั้ง5คนนะคะทีมกู้ภัยก็ได้รีบมาแจ้งข่าวให้กับญาติที่มาเฝ้ารอฟังข่าวดีกันซึ่งต่างก็ดีใจที่ได้ยินข่าวว่ารอดชีวิต5คนค่ะ
0: ค่ะอีกนิดนึงนะคะก่อนจะไปพักเบรกกรณีที่รถไฟชนรถเมย์นะคะ ซึ่งล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่รถ

0: ไฟ4คนประกอบด้วยพนักงานกั้นถนนซุ้มอโศกดินแดงคู่เวรของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่จุดตัดรถไฟอโศกเพชรบุรีพนักงานกั้นถนนซุ้มพระราม9ซุ้มนารายณ์และซุ้มศูนย์วิจัยทยอยเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันในฐานะพยานเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถพนักงานกั้นถนนช่างเครื่องและเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุและเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการส่งตรวจสอบความเร็วรถไฟกับทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจแล้วก็สอบปากคำวินรถจักรยานยนต์3ปากด้วยกันนะคะเพื่อจะสอบถามข้อมูลในวันเกิดเหตุให้มีความรอบคอบและรอบด้านมากยิ่งขึ้นช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สิบสองนาฬิกา21นาทีค่ะไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางงัวเฟืองลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคมโดยเป็นการเยือนไทยครั้งแรกค่ะหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจในระดับสูงนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อถ่ายภาพร่วมกันที่บันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและเยี่ยมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันที่ห้องสีงาช้างก่อนจะมีการหารือข้าราชการทั้งวงเล็กและเต็มคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจร่วมกันและเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมการเยือนครั้งนี้สำคัญอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ซึ่งในการเยือนฝรั่งเศสของนายกอนุทินนะคะแม้จะผ่านแล้วผ่านไปแล้วแล้วเดินทางกลับมาที่ไทยแล้วมาปฏิบัติภารกิจที่ไทยวันนี้นะคะที่พาประธานาธิบดีเวียดนามค่ะไปที่ทำเนียบนะคะแต่ว่าแม้ผ่านไปแต่ก็ยังไม่จบเพราะนักวิชาการมาวิเคราะห์การเยือนฝรั่งเศสของทีมไทยแลนด์ของนายกรัฐมนตรีโดยรองศาสตราจารย์โอรันทิมบังเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาพูดถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกอนุทินและคณะบอกว่าก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการทูตที่มีนัยสำคัญต่อบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกสะท้อนเลยนะคะว่าไทยกำลังกลับมาแสดงบทบาทเชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจของยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศแกนนำของสหภาพยุโรปที่มีอิทธิพลสูงด้านการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีและความมั่นคงระหว่างประเทศในการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงมีความหมายทั้งในเชิงสัญลักษณ์และยุทธศาสตร์สะท้อนว่าไทยยังคงมีความสำคัญในสายตาของยุโรปนะคะในช่วงที่การเมืองโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การแข่งขันเทคโนโลยีสะอาดความมั่นคงทางไซเบอร์แล้วก็จัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไทยสามารถเข้าไปอยู่ในวงสนทนาระดับผู้นำเช่นนี้ได้ค่ะ
5: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะคะก็มองว่านำเข้าไทยเนี่ยมีความเป็นสัญญาณลงทุนที่ดีเทคโนโลยีขยายตัวซึ่งก็มีการเติบโตพุ่งค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าส

0: สนค.ได้เปิดเผยผลวิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายน2569ว่าไทยมีมูลค่าการส่งออก 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 23.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและหากสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยออกการส่งออกจะขยายตัวถึงร้อยละ 25.7 สะท้อนว่าแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการผลิตจริงในหลายอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้าส่งออกที่สำคัญที่ขยายตัวก็คือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64.6 เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 และกลุ่มยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ซึ่งสะท้อนบทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการผลิตเพื่อการส่งออกขณะที่การนำเข้าเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็มีมูลค่า 41,604 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ45ส่งผลให้ดุลการค้ากลับมาขาดดุลโดยกระทรวงพาณิชย์มองว่าโครงสร้างการนำเข้ารอบนี้แตกต่างจากการนำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคทั่วไปเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการลงทุนสินค้านำเข้าหลักที่เพิ่มขึ้นได้แก่กลุ่มเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 128.6 สะท้อนความต้องการพลังงานของภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมกลุ่มวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 38.7 และกลุ่มสินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 32.8 ซึ่งสะท้อนการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรอบการลงทุนใหม่ในระยะต่อไปค่ะ
1: น้องๆนักเรียนนักศึกษาฟังทางนี้นะคะเพราะว่ามีการแนะนำจากกยศ.ให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนค่ะโดยกยศ.แจ้งว่าเปิดให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ด้วยตัวเองนะคะผ่านเว็บไซต์กยศ.ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเดินทางไปที่สำนักงานกยศ.เพื่อช่วยประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายเพิ่มความสะดวกมากขึ้นการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นี้จะช่วยให้ผู้กู้ยืมได้รับสิทธิประโยชน์มากมายมีอะไรบ้างมีการปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีเมื่อทำสัญญาผ่อนชำระเงินคืนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากับเข้ากันภายในวันที่5ของทุกเดือนแล้วก็เมื่อชำระหนี้เสร็จโดยไม่ผิดเงื่อนไขตามสัญญากยศ.นะคะก็จะให้ส่วนลดดอกเบี้ยปรับ 100% ทั้งนี้ผู้กู้ยืมก็สามารถดำเนินการด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์กยศ.ตามขั้นตอนขั้นตอนแรกเข้าสู่ระบบเลือกเมนูทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์2นะคะไปกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์3ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือเป๋าตังโดยสแกน QR code และจากนั้นระบุเบอร์โทรศัพท์อีเมลเลือกบัญชีเงินกู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้จากนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดยอดหนี้และยอดผ่อนชำระรายเดือนพร้อมกดยืนยันข้อมูลแล้วลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ไทยดีนะคะหรือเป๋าตังระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันทำรายการโดยการกดยืนยันภายใน5นาทีเมื่อดำเนินการสำเร็จก็สามารถกดตรวจสอบสัญญาเพื่อดูรายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้ทันทีค่ะกยศ.เน้นย้ำเลยนะคะว่าให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบสถานะสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเรียกร้องคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกหยุดยิงทันทีเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถในการรับมือค่ะดร.เทรดรอสอัธานอมเกรเบรียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็บอกนะคะว่าพื้นที่ภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการปะทะอย่างรุนแรงระหว่างโรคระบาดและความขัดแย้งขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในจังหวัดอีตูรีลุกลามเร็วกว่าความสามารถในการรับมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีอาร์คองโกรายงานล่าสุดนะคะว่ายอดผู้ติดเชื้ออีโบลาต้องสงสัยเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า220รายส่วน BBC รายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงราว 3,600 รายค่ะ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกซึ่งมีกำหนดเดินทางถึงดีอาร์คองโกในวันพุธเพื่อเร่งยกระดับมาตรการควบคุมไวรัสยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตกลงหยุดยิงทันทีเพื่อเปิดทางให้ทีมแพทย์เข้าถึงพื้นที่อย่างปลอดภัยเพราะความพยายามในการสร้างความไว้วางใจในชุมชนและการแยกกักผู้ติดเชื้อจะเกิดขึ้นไม่ได้หากระเบิดยังตกลงมาไม่หยุดโดยจังหวัดอิตูรีศูนย์กลาง

0: แพร่ระบาดยังคงถูกควบคุมโดยกลุ่มกบฏ M23 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาและอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกตั้งแต่ปี2021นอกจากนี้ยังเผชิญปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งชุดป้องกันหน้ากากสบู่คลอรีนโรงพยาบาลทุกแห่งนะคะเหลือถุงใส่ศพเพียงไม่กี่ใบเท่านั้นเจ้าหน้าที่ต้องควักเงินส่วนตัวซื้อเนื่องจากงบสนับสนุนจากต่างประเทศถูกตัดค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายที่นอร์เวย์เตรียมเข้าร่วมร่มเงานิวเคลียร์ของฝรั่งเศสโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครุงของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสเตอร์ของนอร์เวย์ร่วมประกาศเปิดเจรจานอร์เวย์เข้าร่วมร่มเงานิวเคลียร์ของฝรั่งเศสก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สะท้อนถึงความกังวลเพิ่มขึ้นของยุโรปต่อการพึ่งพาความมั่นคงสหรัฐนะคะแล้วก็จะถือเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของนอร์เวย์เลยที่เคยพึ่งพาเฉพาะกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหรัฐมาโดยตลอดโดยหันมาสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศนะคะอย่างฝรั่งเศสค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้คุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสัสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทระยอง038-614-966
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008

0: 0508ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จำมั่มในวันนั้นกลายเป็นอ้วนฉุในวันนี้จากที่เคยถูกเรียกว่าตุ้ยนุ้ยน่ารักตอนนี้กลายมาเป็นถังแก๊สคำพูดพวกนั้นอาจจะเจ็บนะคะแต่ที่เจ็บกว่าคือสุขภาพที่พังลงเบาหวานความดันปวดเข่าและความเหนื่อยหอบที่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่อย่าปล่อยให้ความอ้วนขังคุณไว้ในร่างที่อ่อนแอแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนจากคำว่าเจ้าเนื้อให้กลายมาเป็นหุ่นเฟิร์มเปลี่ยนจากสายผลิตไขมันมาเป็นสายเฮลตี้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายวันละนิดเพื่อคืนความมั่นใจและสุขภาพที่ดีกลับมาเพราะร่างใหม่ที่แข็งแรงเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณวันนี้มาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อชีวิตที่เบาสบายกว่าเดิมด้วยความห่วงใยจากอสมทระยอง
5: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
1: คุยเฟื่องเมืองยอง

0: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงนี้นะคะคุยเฟื่องเมืองยองค่ะทาง FM 96.75 อสมทระยองนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับเอสุรัตนาค่ะมีข่าวสารต่างๆในจังหวัดระยองมาฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันค่ะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ค่ะเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับวงเงินสนับสนุนสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะโดยลงทะเบียนผ่านทางแอปเป๋าตังตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคม2569ค่ะแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569ค่ะอย่าลืมลงทะเบียนให้ทันนะคะเพื่อใช้สิทธิ์ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนร้านค้าไทยไปพร้อมกันค่ะข่าวต่อไปค่ะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2นะคะต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 5ส่วนขยายครั้งที่1ค่ะในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 นที่อาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะข่าวต่อไปค่ะจากสำนักงานททจังหวัดระยองนะคะขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวเติมความหวานในสวนสวยรวมเมนูในงาน Signature Suite 2026ตอกย้ำ Number 1 Suite Destination ยกขบวนความหวานบุกจากร้านดังและคาเฟ่ Best in Class มาไว้ในที่เดียวค่ะพร้อมส่งต่อประสบการณ์ความหวานระดับ World Class ใกล้บ้านคุณนะคะที่เซ็นทรัลระยอง26พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2569ที่ลานกิจกรรมชั้น1ค่ะยกร้านดังๆสุดฮิตทั่วไทยมาไว้ที่งานนี้นะคะใครที่เป็นสายขนมหวานไม่ควรพลาดนะคะไปเจอกันได้เลยค่ะข่าวต่อไปค่ะกับโครงการเทศกาลผลไม้ตำบลบ้านแรงประจำปีงบประมาณ2569นะคะ 28-30 พฤษภาคม2569ขอเชิญเที่ยวงานหวานฉ่ำบ้านแรงเทศกาลผลไม้ตำบลบ้านแรงนะคะจัดที่อบต.บ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะมีกิจกรรมและดนตรีย้อนยุคให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะ 28-29-30 พฤษภาคมนี้3วันนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะโรงพยาบาลระยองขอเชิญประชาชนนะคะร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้อื่นนะคะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็น1ใน 930,000 คนที่แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะโดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook โรงพยาบาลระยองค่ะหรือโทร038-611-104ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ
1: คุยเฟื่องเมืองยอง

0: ยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุยเฟื่องเมืองยอง

0: คุยเฟื่องเมืองยอง
1: คุณผู้ฟังคะและช่วงนี้ขอบคุณกับ SCGC ด้วยนะคะ SCGC ส่งมอบกล่องข้าวรีไซเคิลฟู้ดเกรดกว่า 1,500 กล่องให้กรุงเทพมหานครผลิตจากกล่องอาหารใช้แล้วในกิจกรรมของกทม.ผ่านเทคโนโลยี Advanced Recycling จนได้คุณภาพเทียบเท่าพลาสติกใหม่สะอาดปลอดภัยสามารถสัมผัสอาหารได้โดยจะนำไปใช้บรรจุอาหารพระราชทานสำหรับประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้าณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วกลับมาเป็นทรัพยากรคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ SCGC Green Polymer ได้อย่างยั่งยืนค่ะและมีสินค้าในช็อปมาเนียมาแนะนำกันด้วยนะคะอยู่กับดินเน่าค่ะทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่นะคะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ฝาก

แอปพลิเคชัน MCOT Connect เอาไว้ด้วยนะคะ MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายค่ะให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะและช่วงนี้ขอบคุณนะคะกับกลุ่มปตท.กลุ่มปตท.ห่วงใยใส่ใจแบ่งปันค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการคุยเฟื่องเมืองยองได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 12:30 น.ถึง 13:00 น.โดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยเวียดนามฉลองสัมพันธ์50ปีลงนามความร่วมมือ4ฉบับเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอนุทินตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า 2.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายโตเลินประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสัญญา4ฉบับโดยฉบับแรกเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการเป็นหุ้นส่วนรอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามปี2569ถึง2574ฉบับที่2หนังสือทางการทูตระหว่างกระทรวงการดุลยศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฉบับที่3บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานณท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเวียดเจ็ตฉบับที่4บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐนวัฒรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีเวียดนามได้ร่วมกันเปิดสัญลักษณ์เพื่อฉลองการครบรอบความสัมพันธ์50ปีระหว่างไทยและเวียดนามจากนั้นผู้นำทั้งสองได้แถลงข่าวร่วมกันโดยนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นแขกคนแรกของรัฐบาลของตนเองจึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในปีนี้และได้มีพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุชาโบกมือบ๊ายบายเป็นสัญลักษณ์หาเสียงทักทายประชาชนหลังได้เบอร์5บอกเบอร์5นโยบาย5ด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังได้รับหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้สมัครสกของพรรคเดินทางสักการะศาลหลักเมืองพร้อมกล่าวว่าทุกอย่างลงตัวเบอร์5กับนโยบาย5เรื่องทั้งการทำให้กรุงเทพเดินทางสะดวกเป็นเมืองสะอาดให้ชีวิตที่ดีเศรษฐกิจมีรายได้สุดท้ายคือตรวจสอบได้ทุกเรื่องดังนั้นทั้ง5เรื่องนี้ที่ผู้สมัครเบอร์5อนุชาจะนำไปทักทายกับประชาชนชาวกรุงเทพฮัลโหลทุกเช้าจะเจอกันตั้งแต่เช้าถึงมืดพยายามจะไปพูดคุยกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันที่ศาลหลักเมืองนายคมสารพันวิชาติกุลหรือว่าดร.โจ้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระหมายเลข13ซึ่งเป็นลูกชายของสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลเดินธรรมสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพร้อมกับมารดาเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นกันมาริกาหาเสียงอนุสาวรีย์ชัยชูเพิ่มการจ้างงานพนักงานกรุงเทพและคุณภาพชีวิตประชาชนดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาลงพื้นที่หาเสียงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทหลังจากยื่นใบสมัครและได้หมายเลข14โดยบรรยากาศหาเสียงเป็นไปอย่างคึกคักดร.มาริกาได้เตือนเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและแจกใบปลิวหาเสียง

พร้อมกับทีมงานที่ตะโกนส่งเสียงเชียร์มาริกาเบอร์14ตลอดเวลามีบางช่วงดร.มาริกาได้พบเจอแฟนคลับจึงได้ขอถ่ายรูปและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพร้อมให้คำมั่นว่าจะเลือกเบอร์14ทางนี้ดร.มาริกายังได้พูดคุยกับพนักงานกวาดถนนของกทม.โดยได้พูดถึงปัญหาของการจ้างงานของกทม.ที่ไม่ได้บรรจุพนักงานหลายรายและมีสวัสดิการที่ไม่เพียงพอโดยได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นมานานซึ่งด

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: งคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
9: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
9: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
11: MCOT เพื่อชุมชน

0: MCOT MCOT MCOT เพื่อชุมชน
1: คุณผู้ฟังคะ SCGC ส่งมอบกล่องข้าวรีไซเคิลฟู้ดเกรดกว่า 1,500 กล่องให้กรุงเทพมหานครผลิตจากกล่องอาหารใช้แล้วในกิจกรรมของกทม.ผ่านเทคโนโลยี Advanced Recycling จนได้คุณภาพเทียบเท่าพลาสติกใหม่สะอาดปลอดภัยสามารถสัมผัสอาหารได้โดยจะนำไปใช้บรรจุอาหารพระราชทานสำหรับประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้าณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วกลับมาเป็นทรัพยากรคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ SCGC Green Polymer ได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาความจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงค่ะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยค่ะเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมให้อีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันตอนนี้รับเลยค่ะเมก้าสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทร02-114-399002-114-3990 ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้น

0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง Mcot เพื่อชุมชน

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
0: M-Cot เพื่อชุมชน

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: 96.75 อสมทระยองติดต่อลงโฆษณา038-614-967และ089-091-5581

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกยังเกินดุลเกือบ 200,000 ล้านเร่งดันมูลค่าเพิ่มสู้ตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภาพรวมการสินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกของปี2569มีมูลค่ารวม 519,016 ล้านบาทแบ่งเป็นการส่งออก 356,575 ล้านบาทและนำเข้า 162,441 ล้านบาทส่งผลให้ไทยยังเกินดุลการค้าเกษตรสูงถึง 194,134 ล้านบาททั้งนี้แม้ไทยยังคงรักษาระดับการเกินดุลการค้าไว้ได้ในระดับสูงแต่สถานการณ์การค้าโลกยังมีความผันผวนและการแข่งขันรุนแรงขึ้นทางด้านราคาสินค้าเกษตรต้นทุนการผลิตค่าขนส่งอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่หลายประเทศนำมาใช้เป็นเงื่อนไขทางการค้าไทยยังมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของสินค้าเกษตรคุณภาพอาหารและความเชี่ยวชาญด้านเกษตรเขตร้อนแต่ระยะต่อไปไทยไม่สามารถแข่งขันด้วยปริมาณการผลิตหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังพบว่าตลาดเอเชียใต้มีแนวโน้มขยายตัวน่าสนใจโดยมูลค่าสินค้าเกษตรไทยกับเอเชียใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.84 ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 153.85 สะท้อนโอกาสของไทยในการขยายตลาดใหม่และลดการพึ่งพาตลาดเดิมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนบขส.เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 60% ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเอง 40% ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS มีเงื่อนไขดังนี้คือสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา 6:00 นถึง 23:00 นณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปเป๋าตังจ่ายก็ได้ซื้อตั๋วรถโดยสารได้ทุกมาตรฐานทุกเส้นทางใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Master ได้ 5-10% ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ในทุกกรณีและกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วรถโดยสารตั้งเป้าออกโฉนดที่สปก. 4-01 ปีนี้ 200,000 แปลงนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมอบนโยบายขับเคลื่อนสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.โดยจะริ่งยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อเกษตรหรือโฉนดครุฑเขียวตั้งเป้าออกโฉนดเพิ่มอย่างน้อย 200,000 แปลงภายในปีงบประมาณนี้พร้อมนำเทคโนโลยีดาวเทียมความแม่นยำสูงมาใช้ในการรังวัดเพื่อเพิ่มความชัดเจนของแนวเขตที่ดินและจะเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผ่านโครงการ One Map โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริ

0: บทสี
1: ผู้สว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
7: สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักขับรถไม่หัวร้อนขับรถถูกกฎลดความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากทีมงานอสมทระยอง
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
14: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ฮิต

Encore Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล Encore

Hello, Mcon. Mcon Radio Network อสมทระยอง 96.75 MHz

0: Epcot. Look tone super, super, super hit.
1: Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
2: คุณผู้ฟังคะโตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาค่ะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์เลเจนด์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางค่ะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
3: Mcot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
9: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยองMcot Radio Network 96.75 อสมทระยอง
2: ตอนนี้เข้าสู่ช่วงเพลงรักจากเพศสัตว์แล้วแหละค่ะและคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจเอสุรัตนาศรีสวัสดิ์ด้วยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้แป้งเย็นเพศสัตว์และสบู่เพศสัตว์ต้องมาแล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้เรามีสิ่งดีๆจากผลิตภัณฑ์เพศสัตว์มาฝากคุณผู้ฟังเยอะเลยค่ะ
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหร
10: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
12: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สาวๆอยากรู้ไหมคะว่าอะไรที่ทำให้หนุ่มๆเข้าหลงไหลเราได้แบบไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองสตางค์ค่ะความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะคะเหมือนความหอมของแป้งเย็นเภสัชที่ส่งกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินค่ะแป้งเย็นเภสัชไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนค่ะคุณผู้ฟังคะแป้งเย็นเภสัชหอมยั่วยวนทั้ง3กลิ่นนะคะถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มได้กลิ่นหอมๆยั่วๆมีอาการยังไงไปซื้อแป้งเย็นเภสัชเอามาใช้ค่ะแนะนำให้ลองใช้ทุกกลิ่นเลยนะคะดูซิว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบนะคะรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฝดอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: กลิ่นหอมอาบเพลินสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างคะเชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยมีความสุขที่ได้ใช้เวลาดูแลตัวเองแล้วยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปอาบน้ำเพลินเลยค่ะเพราะสบู่เพศัตว์ข้อหอมมากใครยังไม่เคยลองต้องรีบหามาลองรับรองจะติดใจนะคะหอมทั้งสองกลิ่นสีเขียวไร้มิ้วหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะร้อนๆแบบนี้หลายคนอาบน้ำบ่อยขึ้นแต่ก็แอบกลัวนะคะว่าผิวจะแห้งถ้าใช้สบู่เพศัตว์จะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ค่ะผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึงนะคะนอกจากจะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นสบู่เพศัตว์ยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะต้องยกให้เพศัตว์เขาจริงๆแหละค่ะเรื่องกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเชียวล่ะตัวหอมฟุ้งผิวใสขึ้นต้องลองแล้วล่ะค่ะที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงนะคะหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากแถมผิวยังดูใสขึ้นด้วยสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆอันนี้ใช่เลยค่ะสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมคนละแบบสีเขียวไร้มิ้วมีความหอมนัวๆละมุนละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ค่ะอาบบ้านนี้หอมไปถึงบ้านนู้นเอ้าเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์กันแล้วนะคะคุณผู้ฟัง

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ยิ่งหอมยิ่งสวยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าความหอมจะทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% ค่ะแป้งเย็นเพศัตมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้และอดใจไม่ไหวนะคะอยากตัวหอมเช้ายันเย็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตเท่านั้นค่ะหอมยั่วๆทุกกลิ่นทาให้ลองชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมล่าหอมเร้นลับเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ค่ะคุณผู้ฟังคะและช่วงนี้เพลงรักจากเพศัตหมดเวลาลงอีกแล้วติดตามฟังได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันต่อนะคะ
1: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
0: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน M-Cot Connect Facebook TikTok อสมทระยอง0386149666

0: ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทักษิณเดินทางเข้าคุมประพฤติรายงานตัวครั้งที่1ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 14:09 นที่ผ่านมาที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ถนนวังหลังแขวงบ้านช่างลอเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ Mercedes Maybach S8580E สีทูโทนทะเบียนพอผ่านททหาร4444กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าพบพนักงานคุมประพฤติรายงานตัวคุมประพฤติครั้งที่1ภายหลังจากได้รับการพักโทษคุมประพฤติวันที่11พฤษภาคม2569ซึ่งเดิมทีนายทักษิณจะต้องรายงานตัวคุมประพฤติเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ได้แจ้งขอเลื่อนมาเป็นวันนี้โดยนายทักษิณสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวกางเกงยีนสีกรมท่ารองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสยกมือไหว้สื่อมวลชนโดยมีนายวิญญัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณเดินทางมาด้วยซึ่งบริเวณข้อเท้าข้างซ้ายของนายทักษิณยังคงสวมกำไร EM ดังเดิมผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายทักษิณว่าเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนายทักษิณยิ้มแย้มและตอบผู้สื่อข่าวว่าดีไม่มีอะไรก่อนที่นายทักษิณและทนายวิญญัติเดินขึ้นไปยังอาคารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อรายงานตัวครั้งที่1กับเจ้าพนักงานคุมประพฤติทั้งนี้เมื่อเวลา 13:30 มีรถยนต์ส่วนตัวของนายสิทธิสุทธีวงศ์รองอธิบดีกรมคุมประพฤติขับเข้ามาภายในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อรอรับรายงานตัวอดีตนายกรัฐมนตรีต่อมาเวลา 14:19 ผ่านไปเพียง10นาทีนายทักษิณและทนายวิญญัติเดินทางลงมาจากอาคารสำนักงานคุมประพฤติโดยนายทักษิณได้สวมกอดและขอบคุณคนเสื้อแดงพร้อมพูดคุยเล็กน้อยที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจตั้งแต่ช่วงเช้าจากนั้นนายทักษิณหันมาพูดคุยกับทนายวิญญัติสั้นๆก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะสอบถามว่าการรายงานตัววันนี้เป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากไม่ได้เจอถึง17วันโดยนายทักษิณยิ้มและตอบว่าตามประสาคนแก่แต่เมื่อถามว่าการรายงานตัววันแรกเป็นไปด้วยดีหรือไม่นายทักษิณได้ตอบว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรถือเป็นพิธีการก่อนที่จะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวและเดินทางกลับออกจากสำนักงานคุมประพฤติเลขาปปช.แจ้งคนเมาขับชนไรเดอร์แขนขาดไม่ใช่รองโฆษกปปช.แค่ระดับผู้อำนวยการสำนักนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีว่าทราบเรื่องแล้วเตรียมออกหนังสือชี้แจงโดยเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวไม่ใช่รองโฆษกปปช.แต่เป็นระดับผู้อำนวยการสำนักในทางคดีก็ให้พนักงานสอบสวนว่ากันไปตามข้อกฎหมายแต่สำหรับปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดูข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่เมื่อถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งด้วยกรมการปกครองชวนช็อปไทยช่วยไทยครั้งสุดท้ายลดแรงทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี้นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงเดินหน้าจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมไทยช่วยไทยครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเตรียมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่29 พฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทุกประเทศโดยเครือข่ายผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจกันนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดแรงส่งตรงถึงประชาชนในพื้นที่นายนฤชายังเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักทั้งนี้ที่ผ่านมากิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วกว่า 24.51 ล้านบาทยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.89 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตร

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่มโตย
12: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
13: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
14: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
15: MCOT ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด

ฮัลโหลเอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: Epcot look to super super super hit
1: คุณผู้ฟังคะหน้าฝนยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ค่ะเพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะคะปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องก็สามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยนะคะว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้เพียบพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทค่ะแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทนะคะและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทค่ะไม่ต้องจ่ายเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทนะคะย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกทีนะคะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
2: Mcon so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติ

0: ับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
3: Mcot ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

0: Epcot look too super super super hit
1: คุณผู้ฟังคะทุกวันนี้หลายคนออกจากบ้านกันแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำบ้านบางหลังมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆนะคะแล้วเราจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะวันนี้เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ค่ะไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายนะคะเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่คุณมี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้ค่ะจะอยู่ที่ทำงานหรือเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าค่ะหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลค่ะจะถามลูกหลาน2ผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะคะทั้งหมดนี้ทำงานง่ายๆผ่านมือถือคิดว่าหมดแล้วเหรอยังค่ะยังไม่หมดเพราะตัวกล้องยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวค่ะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนะคะนอกจากนี้กล้องยังตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีค่ะถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีค่ะจะซื้อไปติดในบ้านก็สบายๆหรือจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 แม้จะหลังคาก็เอาอยู่นะคะตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาว30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้นะคะซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะคะ02-114-3990สินค้ามี

0: ถจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Mcot so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร0386149666SMS 4221259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
5: Mcot ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกย้ำเศรษฐกิจไทยเวียดนามเติบโตไปด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วย

0: ด้วยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณนายโตเลิมที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานรวมทั้งสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยเวียดนามอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าการจัดงานครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้พัฒนาจากมิตรภาพสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่ออนาคตของทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเวียดนามถือเป็น2ประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนโดยปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับ1ของเวียดนามในอาเซียนขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเกือบ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำลังเข้าใกล้เป้าหมายที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขการค้าแต่คือโครงสร้างเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่คือการเติบโตร่วมกันพร้อมย้ำว่าเวียดนามเติบโตไทยก็เติบโตสำนักงานปปช.ออกเอกสารแสดงความเสียใจกรณีผอ.สำนักสืบสวนขับรถชนไรเดอร์ยืนยันทำตามกฎหมายโดยไม่ให้สิทธิพิเศษสำนักงานปปช.ออกเอกสารชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีสำนักงานได้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระบุว่าสำนักงานตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้างสำนักงานปปช.ยังชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและขออภัยค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสื่อสวนและกิจการพิเศษไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ซึ่งสำนักงานตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่รถไฟฟ้า MRT และ BTS รวมถึงสายสีทองร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นายการพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารถไฟฟ้ามหานครทั้ง4สายได้แก่สายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงรถไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัฒน์ MRT สายสีเหลืองและสายวิวัฒนคร MRT สายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ณห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาด้านรถไฟฟ้า BTS และสายสีทองก็ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เช่นเดียวกันสามารถใช้ร่วมกับประเภทบัตรโดยสารเที่ยวเดียวตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วย

0: 300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
12: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
13: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยองMCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
14: MCOT Memory

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์ ฮัลโหลเอ็มคอร์ด
1: สนับสนุนโดย Chemistry for Better Living เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

0: Hello, hello, hello, hello, Mcon.
1: สนับสนุนโดย Chemistry for Better Living เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข
2: Mcon Radio Network 96.75 อสมทระยอง

0: MCOT memory.
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้แนะนำให้รู้จักกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์นะคะคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้เลยขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะและที่พิเศษสุดนะคะมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีค่ะไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดนะคะน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานค่ะไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะคะแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบค่ะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแต่ถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มเลยค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทนะคะมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มนะคะและถ้ามีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมค่ะรีบโทรตอนนี้เลยนะคะ02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: โรงงานอุตสาหกรรมที่ดีสมัยนี้เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อพนักงานและชุมชนนะแม่
4: จริงจ้ะพ่อระยองของเราขึ้นชื่อด้านอุตสาหกรรมโรงงานกับชุมชนก็ต้องอยู่ดีมีสุขทั้งคู่เนอะ
3: ใช่แล้วล่ะบริษัทดาวที่พ่อทำงานอยู่น่ะเน้นเรื่องนี้มากๆทั้งมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในโรงงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้มงวดทุกขั้นตอนเลยล่ะ
4: มาตรฐานดีแบบนี้ก็สบายใจหายห่วง
3: กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนวัตกรรม

0: พื่อชีวิตที่ยั่งยืน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง
3: Mcot Memory

0: M-Cot so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
3: M-Cot Memory

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะทีมสุดซอยลุยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน5ล้าน2แสนลิตรนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังจากผลทดสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากการยึดอายัดน้ำมันไบโอดีเซลที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดแล้วพลังงานจังหวัดสมุทรปราการยังได้แจ้งความดำเนินคดีอาญา

0: กับบริษัทและกรรมการบริษัทกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบขยายผลหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษจะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเนื่องจากตรวจพบว่าบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดมีความเชื่อมโยงกับบริษัททริลเลียนออยล์จำกัดจังหวัดอ่างทองซึ่งบริษัทที่ดูแลคลังน้ำมันดังกล่าวมีเครือญาติของเสี่ยตือเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีกับบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองพนักงานบริษัทอสังหา350คนร้องกรรมธิการแรงงานหลังถูกเบี้ยวเงินเดือนนาน5เดือนนายวีรพลจิตสำริดประธานคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรและคณะรับยื่นหนังสือจากกลุ่มตัวแทนพนักงานบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อร้องเรียนกรณีบริษัทค้างชำระเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่พนักงานพึงได้รับนำโดยนายพิพิธชัยกุลพลเมืองผู้นำกลุ่มตัวแทนพนักงานและนายสกลสุนทรวานิชกิจส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนในฐานะผู้รับเรื่องจากนายพื้นที่นายสกลกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนพนักงานบริษัทดังกล่าวซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า350คนจึงได้นำเรื่องมายื่นต่อคณะกรรมการโดยบริษัทค้างจ่ายเงินเดือนพนักงานสะสมมาเป็นระยะเวลา 4-5 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้พนักงานได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขาดรายได้ดำรงชีพบางรายกำลังเผชิญปัญหาถูกยึดบ้านยึดรถและไม่มีเงินส่งเสียครอบครัวจึงมีข้อเรียกร้อง3ประการขอให้บริษัทจ่ายเงินเดือนที่ค้างชำระทั้งหมดภายในวันที่30มิถุนายนนี้โดยขอให้บริษัทจ่ายเงินเดือนรอบปัจจุบันและในอนาคตให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลาและขอความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรเช่นการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือการโอนย้ายพนักงานเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับความเป็นธรรมเพลิงไหม้หอพักโรงเรียนหญิงล้วนเคนยาเสียชีวิตอย่างน้อย16รายเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาภายในหอพักของโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนอูตูมิชิ Girls Academy เมืองกินลิวเขตนากูรูบริเวณภูมิภาคคริฟต์แวลลีย์ของประเทศเคนยาส่งผลให้นักเรียนหญิงเสียชีวิตอย่างน้อย16รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก79รายส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสภาพอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักมีเศษกระจกแตกกระจายและคราบเขม่าควันดำเกาะเต็มผนังผู้บัญชาการตำรวจของเคนยาเปิดเผยว่าส่งกำลังเจ้าหน้าที่50นายลงพื้นที่ปูพรมค้นหาโดยรอบโรงเรียนเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงกลางคืนนักเรียนจำนวนมากอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจกลัวและหวาดผวาจนพากันวิ่งหนีเตลิดออกไปนอกบริเวณสถานศึกษาซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวเด็กๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ข้อมูลจากรัฐบาลระบุว่าเคยมีรายงานเหตุลอบวางเพลิงในโรงเรียนมัธยมของรัฐมากกว่า60ครั้งภายในปีเดียวซึ่งผลการวิจัยพบว่าเหตุเพลิงไหม้หลายครั้งมักมีสาเหตุมาจากฝีมือของกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุเพื่อประท้วงมาตรการลงโทษที่เข้มงวดทางวินัยรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ภายในโรงเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทระยองเสนอข่าวครั้งต่อไปในเวลา 18:00 น
2: MCOT so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักส์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักส์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงManufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
6: เพราะหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เริ่มจากความอิน
7: ความอิน
6: อินกับการทดลองและความท้าทายใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า GC Stand Out True Innovation อินให้สุดแล้วกล้าสร้างสิ่งที่แตกต่างค้นหาความอินในแบบของคุณที่ www.gcstandout.com GC Chemistry for Better Living
8: ข่าวดีสำหรับน้องๆนักเรียนในพื้นที่มาบตาพุธและจังหวัดระยองสมาคมเพื่อนชุมชนเปิดรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อนชุมชนประจำปี2569แล้วพบกับทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน27ทุนและทุนเรียนดีปริญญาตรี5ทุนทุนละ 70,000 บาทต่อปีพร้อมด้วยทุนอาชีวศึกษา45ทุนทุนละ 20,000 บาทต่อปีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook สมาคมเพื่อนชุมชนเว็บไซต์ community.or.th หรือโทร038-685-666และ081-715-4938สมาคมเพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966SMS 422-1259หรือทาง Facebook อสมทระยอง MCOT Radio Network 96.75 อสมทระยอง
9: MCOT Memory

เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ด

ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ็มคอร์ดเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทระยอง 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: MCAT memory
1: คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย

0: ้ดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานก็ง่ายมากค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Mcot so happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
2: ทอดมันอร่อย
3: ต้มปลาทองสร้อย
2: ทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อย
4: แล้วปีกไก่กลางสูตรน้ำปลาหอมก็ต้องตราทองสร้อยทองสร้อยทองสร้อยไง
2: ทองสร้อยสินค้าโอท็อปจังหวัดระยองทอดมันทองสร้อยของฝากจากระยอง
5: อย่าอย่าอย่าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE @OIC Connect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
9: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
10: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
11: Mcot Memory

0: M-Con so happy เติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Con Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Con Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Con Radio Network 96.75 อสมทระยองโทร038-614-966 SMS 422-1259 หรือทาง Facebook อสมทระยอง
4: M-Con Memory

0: ไปไหนไปกันไม่ว่าจะรถติดทำงานหรือนั่งชิลริมหาดเพลงน่ะฟังที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วประเทืองปัญญาฟังแล้วมีความสุขต้องเปิดมาที่ 96.75 อสมทระยองเท่านั้นฟังออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook TikTok อสมทระยอง038-614-966
1: MCOT So Happyเติมความสุขทุกช่วงเวลา 96.75 อสมทระยอง

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟ

0: เดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz นะครับแล้วก็ช่วงชั่วโมงแรกเราออกอากาศผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะครับโดยมี FM 100.5 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับแล้วก็ติดตามรับชมติดตามรับฟังได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางFacebook Live นะครับแล้วก็พูดคุยเข้ามาทาง Facebook Live หรือว่าทาง LINE ได้ครับวันนี้พฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: วันนี้จอด้านขวาที่ได้คุยกับพี่ไพศาลสดๆนะฮะจอมันมีปัญหาเล็กน้อยครับก็เลยคุยกันเห็นหน้ากันผ่านทาง Facebook ครับพี่ไพศาลครับ
4: อ๋อฮะครับ
3: ครับ
4: ก็โอต้องเรียนคุณรงค์ท่านผู้ฟังนะข
3: ่
4: าวที่ถือว่าสำคัญล่าสุดเลยก็คือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC
3: ครับ
4: แถลงว่าได้โจมตีฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งของสหรัฐเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐใกล้สนามบินบันดาอับบาส
3: ครับ
4: เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี
3: ้ครับ
4: โดยสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแห่งนี้เป็นสถานีควบคุมในการส่ง
3: อากาศยานแหละ
4: อากาศยานนะฮะมาโจมตีท่าอากาศยานบันดาอับบาสของเขา
3: ครับ
4: ก็ตรงเวลาช่วงน่าจะก่อนเที่ยงบ้านเรานะ
3: คร
4: ับ ช่วง
3: ก็
4: เช้าตรู่ของเขาอ่ะ
3: สอยโดนอิหร่านล่วงไป4ลำอ่ะครับพี่ไพศาล
4: ครับการตอบโต้กันเน้นย้ำถึงอันตรายต่อการหยุดยิงระหว่างทั้ง2ฝ่ายที่เห็นชอบกันเมื่อต้นเดือนเมษายนแล้วก็เท่ากับทำลายความหวังว่าจะได้ข้อตกลงสันติภาพและส่งผลให้ราคาน้ำมันก็ดีตัวขึ้นอีกครั้งทันทีเลยนะครับ
3: ครับ
4: โดยมีรายงานว่าไอ้ปฏิบัติการที่มีการยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยนะสหรัฐก็ไปถล่มสนามบินอิหร่านก็ยิงฐานที่ควบคุมไอ้การถล่มสนามบินเขาตอบโต้เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธทรัมป์เมินรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านที่ว่าสถานีได้ร่างข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการมาแล้วเห็นชอบเปิดช่องแคบพอมุสสู่ระดับก่อนสงครามภายใน1เดือนโดยอิหร่านและโอมานจะร่วมกันดูแลการสัญจรทั้งก็ได้ชี้แจงทันทีว่าไม่มีประเทศใดควบคุมทางน้ำนี้ได
3: ้ครับ
4: และก็ดูเหมือนจะข่มขู่อิหร่านโอมานที่มีความสัมพันธ์ทางการทหารและเศรษฐกิจกับสหรัฐมานานหลายทศวรรษด้วยที่ไปมีข่าวว่าไปอีออกับทางอิหร่าน
3: ครับ
4: นะโดยเขายืนยันว่าไม่มีใครควบคุมช่องแคบพอมุดมันเป็นหน้าน้ำสากลโอมานจะทำตัวเหมือนประเทศอื่นไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จัดการพวกเขาซะพวกเขาเข้าใจดีก็เท่านั้นทำพูดแบบนักเลงซะด้วย
3: ครับ
4: เนี่ยอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวล่าสุดแล้วก็ผลก็พอรู้ๆกันอยู่แล้วครับน้ำมันก็เด้งขึ้นมาทันทีเลย2เหรียญกว่าเป็นเกือบ3เหรียญถ้าทางที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆทยอยลงมาแล้วนะต่ำร้อยกันหมดละ
3: อ่าฮะ
4: ก็กลับขึ้นไปใหม
3: ่ครับโอ้นะฮะนี่แหละมันจะส่งผลให้ราคาน้ำมันบ้านเราต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ในเร็ววันนี้อันนี้ก็น่าจับตานะครับพี่ไพศาลฮะถ้าขึ้นไปแบบนี้เต็มถังไว้รอก่อนดีกว่าเลยนะครับจะปลอดภัยสุดนะฮะ
4: ก็ผมดูราคาล่าสุดเบรนท์เนี่ยจริงๆเขาลงมาอยู่ที่93เหรียญแล้วนะ
3: ครับ
4: ก็เด้งกลับไปตอนนี้ก็96เหรียญ 96.64
3: ครับ
4: บวกขึ้นไป2เหรียญ35ทันทีที่มีข่าวว่ามีการยิงกันใหม่อีกรอบนึงละ
3: นั่นแหละฮะ
4: ส่วน WTI ก็จากหลุด90เหรียญตอนนี้ก็ขึ้นมาเหนือ90

0: ครับ
1: อยู่ที่ 90.77 ขึ้นมา2.09 เซนต์ตอนนี้น้ำมันของสหรัฐกับน้ำมันเบรนท์ที่ตลาดลอนดอนก็ต่างกันมากหน่อย
0: ครับ
1: เพราะสหรัฐเขาไอ้เรื่องของเขาได้รับผลกระทบน้อยกว่าตลาดน้ำมันในลอนดอน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็อย่างอิหร่านเนี่ยที่ส่งสัญญาณนอกเหนือจากการปะทะแล้วก็โจมตีกันไปกันมาแล้วนะพี่เพศาลคุณผู้ชม

0: พันล้านดอลลาร์หรือเกือบ800ล้านบาทที่ถูกสหรัฐอายัดไว้ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟครับหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านแล้วก็อับบาสอัลลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยื่นเงื่อนไขนี้ระหว่างหารือกับเจ้าหน้าที่ในกาตาร์นะครับโดยบอกว่าเตหะรานจะไม่เดินหน้าข้อตกลงใดๆจนกว่าสหรัฐจะโอนเงินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ 400,000 ล้านบาททันทีเมื่อมีการประกาศบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU แล้วก็ให้ปล่อยเงินส่วนที่เหลือต่อภายใน60วันครับข้อเรียกร้องของเราก็คือการปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ไม่ใช่ในอนาคตแต่ต้องเป็นตอนนี้อันนี้เจ้าหน้าที่อิหร่านที่ใกล้ชิดกับการเจรจาบอกนะฮะว่าเขาย้ำเลยนะครับว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆหากเงินของอิหร่านยังถูกล็อกไว้อย่างนี้นะฮะต้องปลดล็อกให้เขาเดี๋ยวนี้เงินนี้ส่วนใหญ่เป็นรายได้ของอิหร่านจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซที่ถูกเก็บอยู่ในธนาคารต่างประเทศโดยมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ3ล้านล้านบาทนะครับกระจายอยู่ในหลายประเทศเช่นอยู่ที่เกาหลีใต้กาตาร์อิรักญี่ปุ่นเยอรมนีตุรกีแล้วก็บาเรนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการปลดอายัดเงินเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าสหรัฐอาจจะต้องยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านชั่วคราวประสานกับรัฐบาลประเทศต่างๆแล้วก็สร้างกลไกควบคุมไม่ให้เงินถูกนำไปสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์หรือว่ากองกำลังตัวแทนของอิหร่านในตะวันออกกลางไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหาครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะ
1: ก็สถานการณ์ก็ยังมันไม่จะไปบอกว่ามันจะจบหร
0: ือ
1: ว่ามันจะคลี่คลายคงสรุปโดยเร็วคงไม่ได้นะ
0: ครับ
1: มันก็ยังขึ้นลงๆอยู่
0: Uh-huh.
1: ทำท่าว่าจะคลี่คลายเดี๋ยวก็กลับมาตึงเครียดใหม
0: ่ครับ
1: พอตึงเครียดมากๆแล้วมันก็มีอะไรมาบ่งบอกว่าอ้าวแล้วมันจะคลี่คลายแล้วนะเนี่ยหุ้นมันก็ขึ้นหุ้นมันก็ลงน้ำมันก็ขึ้นลงทองก็ขึ้นลงเงินทองนี่ตอนนี้ก็หลุด 4.4 อยู่แล้ว
0: ฮะแล้วเนี่ยอย่างเมื่อก่อนหน้านี้สัก 2-3 สัปดาห์พี่ไพศาลที่สำนักข่าวต่างประเทศเขานำเสนอข่าวกันนะฮะว่าเนี่ยขึ้นลงแบบเนี้ยทั้งขู่ทั้งปลอบแบบเนี้ยนะฮะหุ้นทองน้ำมันสวิงไปสวิงมาใครรู้ข้อมูลก่อนล่วงหน้าคนนั้นกำไรมหาศาลเช่นถ้าจะโตมตีกันอย่างเงี้ยต้องทำอะไรก่อนเพื่อจะได้อย่างน้อยได้เราได้ส่วนต่างจำนวนมหาศาลไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีคนที่ได้ประโยชน์
1: มันต้องมีแน่นอนอยู่ละมันไม่พลาดหรอกไอ้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เพราะมันขึ้นลงของจริงนี่ใช่ไหม
0: ถ้ารู้ก่อนว่าพรุ่งนี้เช้าไอ้ทั้มจะเริ่มแล้วใช่ไหมพรุ่งนี
1: ้
0: จะเล่นอิหร่านสัก 4-5 ลำแล้วใช่ไหมสำหรับโดนเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาไปทำอะไรก่อนเขาได้เลยฮะส่วนต่างเนี่ยครับ
1: เอาไม่ต้องมากเล่นน้ำมันอย่างเดียวนี่กันนะ
0: ครับ
1: ก็จะถล่มปั๊บก็รู้ว่าน้ำมันมันต้องขึ้นก็ไปเอาไปดักซื้อถูกๆเอาไว
0: ้นั่นแหละครับ
1: พอขึ้นไปก็ขาย
0: แล้วก็ขาย
1: ก็กำไรเห็นอย
0: ู่แล้วก็ผมขายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณปลอบ
1: พอข
0: ึ้
1: นไปสูงมากขายปั๊บก็
0: อย่าลืมปลอบเพราะหน้าราคาจะลงนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อใหม
1: ่ให้สัมภาษณ์ในทำนองบวกหน่อยว่าจะคุยกันละ
0: นั่นแหละ
1: มันก็ลงมาใหม่แล้วก็กลับมาช้อน
0: แล้วมันเป็นอย่างนี้มา4เดือนแล้วครับ
1: ใช่เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ไม่อะไรล่ะไม่ประเภทโมเมแน่นอน
0: ครับ
1: ต้องมีของจริงอยู่แน่นอน
0: เพีย
1: งแต่ว่าจะจับได้ไล่ทันหรือเปล่าน
0: ั่นแหละฮะมีข้อมูลเล่าผิดกับเขาได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง
1: ครับใช่เดี๋ยวพักกันสักครู่ไหมครับ
0: ครับ
1: ช่วงหน้าจะได้มาดูบ้านเราบ้างนะครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ12 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับก็วันนี้วันแรกนะฮะ
1: ร
2: ับสมัครผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยา
1: ครับ
2: นะครับกรุงเทพนี่ก็ทั้งสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าด้วยแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ด้วยนะ
1: ครับ
2: ส่วนพัทยาก็มีสมาชิกสภาเมืองด้วย
1: แล้วก็นายกเมืองพัทยา
2: แล้วก็นายกเมืองพัทยา
1: ครับ
2: พัทยาก็แข่งกัน3คนก็มาสมัคร3คนไม่น่าจะมากกว่านี้แล้ว
1: เห็นแวบๆว่าจะมีคนที่4มาสมัครแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้ยื่นพี่ไพศาล
2: อ๋อ
1: ครับ
2: ก็มาก็ได้เบอร์4
1: มาก็ได้เบอร์4
2: วันนี้ก็3คนเค้าก็พรรคประชาชนเค้าก็ได้เบอร์1ไป
1: ครับ
2: แล้วก็
1: อดีตนายกปรเมศ
2: อดีตนายกปรเมศงามพิเชษใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
2: อันนี้ก็ได้เบอร์2
1: ครับ
2: แล้วคุณอะไรที่เป็นนายอำเภอบางละมุงเก่า
1: คุณศักชัยแตงห้อฮะ
2: อันนั้นก็ได้เบอร์3
1: ได้เบอร์3ไป
2: นะเขาบอกว่าก็คงจะแข่งกันประมาณ3คนนี่แหละ
1: ครับ
2: คนที่4คนที่4มาก็ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเต็งเนี่ยก็คงเปิดชื่อมานานแล้ว ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ทีนี้ก็ถ้ามีมาสมัครเขาคงจะมีเหตุผลอะไรของเขาอยู่ครับ
1: ก็นโยบายของเขานะเอาเริ่มจากพรรคประชาชนก่อนนะครับเขาบอกว่าก็ตอนนี้เขาลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวพัทยาต่อเนื่องนะครับพี่ไพศาลมากว่า6เดือนแล้วนะฮะก่อนสรุปออกมาเป็น37นโยบายเพื่อพัทยานะครับครอบคลุมทั้งกลุ่มแรงงานกลางคืนผู้ประกอบการโรงแรมเยาวชนแล้วก็ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเช่นแนวคิดศูนย์ดูแลเด็กเล็ก24ชั่วโมงสำหรับผู้ปกครองที่ทำงานกลางคืนรวมถึงนโยบายการศึกษาและก็การแก้ปัญหาน้ำประปาประปาเกาะล้านเนี่ยมีปัญหาหนักมากนะฮะที่พัทยาครับทุกยุคทุกสมัยก็จะเสนอให้จะทำประปาเข้าไปที่เกาะล้านเนี่ยครับพี่ไพศาลโดยเฉพาะผลักดันให้ประชาชนบนเกาะล้านเข้าถึงน้ำประปาในราคาเท่าเทียมกับฝั่งพัทยาครับส่วนอดีตนายกปรเมศนะฮะนโยบายอะไรบ้างนะครับก็คือ Better พัทยาวิสัยทัศน์ของเขานะครับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลนะฮะชูนโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อนะฮะยืนยันว่าเขาจะสานต่อโครงการที่ทำไว้ตลอด4ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะต่อยอดผ่าน3เป้าหมายหลักๆกับ33นโยบายครอบคลุมเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีแล้วก็การบริหารจัดการเมืองนะครับหนึ่งในภารกิจสำคัญก็คือการเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องหลังจากสามารถลดจุดน้ำท่วมจากเดิม24จุดเหลือ9จุดนะฮะก็เตรียมจะนำระบบ AI นะฮะระบบ Water Crisis Center เนี่ยนะฮะเข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำแล้วก็ตรวจสอบระบบการระบายน้ำแบบ Real Time เพราะพัทยาปัญหาหลักๆของเขาฝนตกหนักไม่ได้นะฮะตกหนักมานี่เป็นเมตรเลยฮะน้ำท่วมนะครับแล้วก็หูหลากเป็นแบบคลองเลยอ่ะนั่นเมืองพัทยานะฮะขนาดอยู่ติดทะเลนะพี่ไพศาลส่วนอีกคนหนึ่งคุณศักชัยแตงห้อเนี่ยนะฮะบอกว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องจัดการในพัทยาก็คือคอร์รัปชันจัดการปัญหาทุนเทาแล้วก็จัดระเบียบเมืองพัทยาที่คนพัทยาเห็นทั้งหมดเนี่ยนี่คือ3เรื่องที่อยากจะทำกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องขยะเรื่องจัดการปัญหาขยะก็เป็นปัญหาหมักหมมของพัทยามานานแล้วนะครับนั่นแหละครับที่3ผู้สมัครฮะเขาเปิดนโยบายเอาคร่าวๆก่อนแล้วก็ตอนนี้คงจะเคาะประตูกันทุกวันนะครับหลังจากนี้ไปครับ
2: ส่วนกรุงเทพก็ปรากฏว่าวันนี้มีผู้สมัครเป็นเสร็จแล้วได้เบอร์ถึงเบอร์แล้ว18ใช่ไหมฮะ
1: เอาไป18แล้วเหรอครับเนี่ย
2: รู้สึกจะเห็นตามรายงานข่าวบอกว่าได้ถึงเบอร์ที่18แล
1: ้
2: วแต่ว่าที่จับเบอร์ไปจับเบอร์เพราะว่ามาก่อนเวลาเปิด8โมงเช้าเนี่ยมี13คน
1: ก็คุณติ่งมาริกาให้สัมภาษณ์ข้างนอกเข้ามาไม่ทัน
2: คุณติ่งมาริกานี่มาช้าไปแค่นาทีเดียว
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็ต้องถือว่ามาไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะต้องไปจับเบอร์แข่งกัน
1: ครับ
2: 13คน
1: ครับ
2: 13คนที่เข้าไปจับเบอร์แข่งกันเนี่ยนะโอ้โห

0: โอ้คุณชัดชาตินี่เข้าใจว่าเหลือ2เบอร์สุดท้ายใช่ไหม
1: ครับใช่ฮะได้และได้เบอร์9ไป
0: แล้วมันเบอร์9ยังไม่ออกด้วย
1: แล้ว
0: เบอร์9เนี่ยหลายคนอยากได้ขนาดคุณพิสารกิติยวมานน่ะ
1: ครับ
0: แกอยากได้เบอร์9มากแกจับได้เบอร์6แกกระโดดตัวลอยเลย
1: เอาตีลังกาเลขตัวเลข
0: เอาเลขตีลังกามาคราวนี้มันเขาเขียนเป็นตัวอักษรเตียเขียนเป็นไอ้เขียนเป็นเขาเขียนว่า6ด้วยไง
1: ครับครับ
0: อ๋อหีบกอไก่ด้วย
1: ครับ
0: เพราะมันต้องเขียนมันกลัวแบบนี้ไง
1: กลัวจะหลับกับหัวกับหาง
0: กับหัวกับหางแล้วก็บอกเอ้ยนี่มันอาจก้าวได้ไม่ได้ฮะก็เขียนไม่ได้ครับ6
1: ครับ
0: แกก็มาโอ้ขอโทษ
1: ดีใจเกอร์ไปหน่อย
0: เหลือ2เบอร์คุณชัดชาติจับได้เบอร์9อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับส่วนเบอร์อื่นๆนี่ก็ปรากฏว่าหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะสิทธิ์ลุงป้อมนี่สมัครในนามอิสระจับได้เบอร์หนึ่ง
1: ครับ
0: คุณสมัยล้ำมาศผู้สมัครอิสระได้เบอร์สองคุณพงศักดิ์ครัวพรพรมผู้สมัครอิสระได้เบอร์สามคุณประทีปวันลบเกษมอิสระเบอร์สี่นะคุณเจมเสียเจมอนุ
1: ชา
0: บ
1: ุ
0: รพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์เบอร์5เนี่ยแล้วคุณพิสารผู้สมัครอิสระเนี่ยเบอร์6พิสารกิติยาวมานนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มกรุงเทพบินได้ของคุณเต้เนี่ยคุณภาคสพงศ์นี่ได้เบอร์7
1: นี่ก็น่าจับตาเหมือนกันนะพี่พิสารดวงเขาสมพงศ์มากเลยนะครับเพราะว่าเต้เนี่ยเขาติ่งท้ายด้วยอะไรฮะเต้007เขาได้เบอร์7เลยฮะ
0: อ๋อคุณภาคสพงศ์ก็เดินตามคุณเต้ไปนะ
1: ครับครับ
0: ถ้าเขาเลือกเขาเลือกเพราะนั่นแหละว่าวันนี้แกก็โอ้โหทั้งวิทย์น้ำทั้งอะไรต่างๆโชว์เต็มที่นะก็แย่งซีนได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ก็แย่งซีนได้สื่อก็มาลุมทำข่าวมันเป็นสีสัน
1: ตอนเย็นๆไปหาน้องๆหนูๆ นักเรียนเนี่ยนะฮะเพื่อจะให้เขาถ่ายทอดแนวนโยบายของเต้ไปให้ผู้ปกครองเนี่ยโอ้โหคนชื่นชอบคุณเต้พอสมควรเลยนะครับ
0: เนี่ยเบอร์8ก็ผู้สมัครอิสระคุณวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลเบอร์9ก็อดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์อิสระ
1: ครับ
0: เบอร์10ก็ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับเบอร์11คุณประยูรครองยศอิสระเบอร์12ก็พลตรีโทชาญเทพเสสาเวชพรรคเศรษฐกิจเบอร์13ก็คุณคมสันพันวิชาติกุลผู้สมัครอิสระ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ลูกชายสินแสเลยนะ
1: สินแสเดี๋ยว
0: อะไรพันวิชาติกุล
1: นั่นแหละครับ
0: พ่อเขาเป็นสินแส
1: ครับ
0: นี่ก็เรียกสินแสส่วนคุณติ่งมาริกาก็เลยได้เบอร์14แบบ
1: เข้ามาไม่ทันนิดเดียว
0: เข้ามาไม่ทัน
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็เลยคนเขาเลยแซวไง
1: เอา
0: ป้ายโปสเตอร์ของคุณติ่งมาริกานี
1: ่ครับ
0: ด็อกเตอร์มาริกาผู้ก้าวทันโลก
1: แต่ไม่ทันการสมัคร
0: ครับแต่ว่ามาไม่ทันจับเบอร
1: ์เอ้าแต่เธอก็กลับลำทันนะพี่พิสาร
0: อ๋อบอกว่า14นโยบาย
1: มี14นโยบายพอดีเลยเนี่ยตั้งใจพอเห็นแล้วว่าเนี่ยพอเบอร์13กับ14เนี่ยดิฉันเดินเข้าไปเลยเพราะว่ามันตรงกับนโยบายของฉันพอดีเลย14นโยบาย
0: ครับต้องอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะต้องมีแก๊กมีอะไรอยู
1: ่โอ้นักการเมืองนี่พลิ้วจริง
0: นะครับ
1: เอางั้นเบอร์18ก็หนักสิฮะ18นโยบายหรือ18แนวคิดอย่างนี้เหร
0: อโอ้ยมีผู้ว่าทัชชาติเขาเปิดตั้ง50นโยบายแล้วเขาเนี่ย
1: เดี๋ยวตอนนี้18ตุลาคมเนี่ยครับ
0: แล้วฮะ
1: ครับ
0: 18นาฬิกาทำไมนะ
1: ก็ถ้าตามกำหนดแล้วผู้ว่าชัดชาติ
0: อ๋อที่จะเปิดนโยบาย
1: จะเปิดนโยบาย
0: แถลงใช่
1: ครับ
0: คราวนี้มีควันหลงวันนี้นิดหน่อยนะเขาบอกว่าผู้สมัครของกลุ่มคนทำงานเนี่ยซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นกลุ่มที
1: ่หนุนคุณชัดชาติ
0: เขาก็จะหนุนคุณชัดชาติแล้วก็คิดว่าไอ้ความนิยมของคุณชัดชาติเนี่ยจะช่วยแผ่บารมีมาถึงคะแนนเสียงของบรรดาผู้สมัครสกเหล่านี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าหลายเขตครับผู้สมัครเนี่ย เมื่อรู้ว่าคุณชัดชาติได้เบอร์9

0: เก้าเนี่ย
1: uh-huh.
0: ต่างตรวจสอบเลยครับว่าของตนเองเนี่ยมีผู้สมัครไปแล้วถึงเบอร์เท่าไหร่
1: uh-huh.
0: ปรากฏว่ามีบางเขตเนี่ยผู้สมัครเนี่ยยังไม่ถึงหมายเลข8เลย
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่ามาถึงที่ที่สมัครแล้วผู้สมัครของกลุ่มคนทำงานก็เลยยังไม่ขอยื่น
1: รอก่อน
0: รอให้ได้เบอร์ให้คนได้เบอร์8ไปก่อนแล้วจะรีบไปยื่นตามหลังคนได้เบอร์8
1: ครับ
0: เพื่อจะเอาเบอร์9ฮะ
1: โอ้โหต้องคล้องกันขนาดนั้นเลยนะฮะ
0: ที่เช่นเขตคันนายาวเป็นต้นนะฮะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยรอเลยบอกว่าเมื่อครบถึงลำดับ8แล้วผู้สมัครกลุ่มคนทำงานจึงรีบเข้าสมัครเพื่อให้ได้เบอร์9
1: ครับ
0: เขตคันนายาวนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็มีคิวหลุดเหมือนกันนะเขาบอกเขตภาษีเจริญเนี่ยปรากฏว่าผู้สมัครกลุ่มคนทำงานเนี่ยเขารอเพราะว่ามันเหลืออีกหนึ่งคนเนี่ย
1: ครับ
0: ที่จะได้เบอร์8ไปแล้วเขาจะเอาเบอร์9เขาก็นั่งเขาก็รออยู่นั่นเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าในท้ายที่สุดเนี่ยคนมาสมัครได้เบอร์8ไปแล้วเขารีบไปยื่นครับ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน
1: เอกสารไม่ครบ
0: เอกสารไม่ครบ
1: สมัครไม่ได้ครับ
0: วันรุ่งขึ้น
1: เจ้าหน้าที่บอกว่าพรุ่งนี้มาใหม่นะจะได้ข้าวไหมล่ะครับเนี่ย
0: ไม่น่าจะได้เขตภาษีเจริญใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: เวลา 16:20 นาทีมีผู้สมัครสกภาษีเจริญเพิ่มอีก1คนทำให้ผู้สมัครสกกลุ่มคนทำงานที่รอยื่นเอกสารสมัครเพื่อให้ได้หมายเลข9ไปใช้หาเสียงในพื้นที่ก็รีบยื่นใบสมัครทันทีแต่ปรากฏว่าเอกสาร
1: ไม่ครบ
0: จึงไม่สามารถสมัครได้ในวันนี้ทำให้ต้องเดินทางมาสมัครในวันพรุ่งนี
1: ้โอ้รอมาทั้งวันเลยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้จะได้เบอร์9หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่น่าได้คนคงเผลอๆจะหมดไปแต่วันนี้ด้วยซ้ำไปนะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็แม่เป็นบรรยากาศ
0: อันนี้เป็นผลพวงมาจากการที่อยากจะติดสอยห้อยตามคุณชัดชาตินะ
1: ครับใครไปไหนมาบ้างนะฮะวันนี้นะฮะหลังจากที่ได้หมายเลขกันไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณชัดชาตินะครับหลังจากเสร็จแล้วนะพี่วิสารขึ้นรถแห่เลยออกจากสารวาการกทมผ่านแยกดินแดนไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปทักทาย
0: ที่นั่นใช่ไหมที่อะไรเขาเรียกอะไรลานพญาไทหรืออะไร
1: นี่ตรงนั้นแหละฮะแล้วก็ตรงนั้นใกล้ๆตรงนั้นมีโรงพยาบาลเยอะฮะแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องของคนที่เดินฟุตบาทมันแคบในสมัยที่คุณชัดชาติเป็นผู้ว่าเนี่ยผลักดันนะฮะประสาน10ทิศเอาสกายวอล์กมาข้างบนนะครับแล้วก็ทำได้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่ามีแนวคิดจะทำต่อไปในพื้นที่อื่น
0: มันวนรอบไหมเดี๋ยวนี้มันวนรอบหรือยัง
1: เกือบจะรอบแล้วครับ
0: เกือบมันยังไม่รอบพอดีใช
1: ่ไหมใช่ครับใช่ครับถ้าวนรอบได้เนี่ยนะฮะอดแทบจะไม่ต้องมาเดินข้างล่างเลยแต่ปัญหาส่วนหนึ่งที่เราขับรถอยู่อ่ะพี่ไปสารแล้วก็ผ่านอนุสาวรีย์เนี่ยถ้าคนไปเดินข้างบนกันหมดเนี่ยแล้วผู้ค้าผู้ขายข้างล่างตรงฟุตบาทค้าขายใครฮะแล้วผมก็
0: กังวล
1: ผมขับไปผมก็คิดอยู่นะเอ้าแล้วร้านลูกชิ้นร้านอะไรประมาณนี้เขาขายใครเนี่ยคนไปเดินลอยฟ้ากันหมดแล้วมันยาวไปเลยนะ
0: ข้างบนเขาห้ามขายด้วยนะ
1: ใช่ครับก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่าก็จะไม่ต้องมาผ่านจุดตัดระหว่างคนกับรถไงพี่ไปสารข้างล่างอะเดินข้างบนค่อนข้างจะสะดวกนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยเห็นว่าขึ้นรถไฟฟ้าไปต่อนะฮะสำหรับคุณชาชาติไปอโศกนะครับไปหาเสียงที่อโศกและเห็นว่าตอนเย็นๆเนี่ยไปคลองเตยนะครับ
0: ไปเนี่ยไปเจอครูประทีป
1: ครูประทีปใช่ครับ
0: แล้วก็เดินคลองเตยเพราะว่าคุณชาชาติเขาก็ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนี่คือพื้นที่จุดแรกๆที่เขาเป็นฐานเสียงคุณชาชาตินะ
1: อ๋อฮะ
0: ก็ทางครูประทีปเนี่ยเขาช่วยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให้
1: ครับ
0: คุณชัดชาติเดินตามตรอกซอกซอยใน
1: คลองเตย
0: ในคลองเตยนั่นแหละ
1: ครับ
0: เป็นทางเดินเล็กๆผมก็เคยไปครูประทีปเขาพาเดินไปเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นทางเดินแคบๆแล้วก็คนก็อยู่กันเป็นห้องเล็ก
1: ๆเมื่อก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนก
0: ับ เด็กเล็กแดงเที่ยวจ้าไปหมดอ่ะ
1: เหมือนมันคือชุมชนแออัดแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาวะไอ้อนามัยอ่ะพี่เพศานแล้วมีเหตุเพลิงไหม้บ่อยนะฮะใครมาเป็นผู้บริหารกทมก็จะมักไปจัดระเบียบแล้วก็ตอนนี้ไอ้ตรอกซอกซอยทุกอย่างมันขยายกว้างขึ้นเป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้นแล้วนะฮะและไอ้ทุก

0: สี่แยกภายในคลองเตยมันจะมีเหมือนกับถังดับเพลิงเล็กๆแล้วเป็นจุดให้สามารถเข้าออกได้สะดวกนะฮะอันนี้ป้องกันปัญหาขีดภัยได้ด้วยนะครับก็ถือว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวคลองเตยได้ดีขึ้นมาพอสมควรเลยแหละครับอันนี้คุณชัดชาตินะส่วนผู้สมัครจากพรรคประชาชนดร.โจเนี่ยนะฮะก็วันนี้นะครับหลังจากได้เบอร์ไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ขึ้นรถแห่หาเสียงตั้งแต่ถนนดินแดงผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแยกราชเทวียมราชไปสนามหลวงไปสิ้นสุดที่สารวาการกทม.เสาชิงช้าครับมีคุณวิโรจน์ลักษณอดิศรแล้วก็ทีมของพรรคประชาชนร่วมขบวนหาเสียงด้วยนะฮะคุณชัยวัฒน์เนี่ยทักทายแล้วก็แนะนำตัวกับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้มาแนะนำตัวแล้วก็แนะนำเบอร์ฮะขอฝากเบอร์10เอาไว้ด้วยและขอให้กาพรรคประชาชนทั้ง2ใบทั้งผู้ว่าแล้วก็สก50คน50เขตแล้วก็ช่วง1ได้ผ่านอนุสาวรีย์ก็ไปเจอกับคารวานของดร.มลิกาฮะที่หลังจากได้เบอร์ก็ตะเวนหาเสียงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยนะฮะเห็นภาพไปแจกน้ำบัตรนะฮะมีแฟนเธอก็มีแฟนคลับเยอะอยู่เหมือนกันนะ
1: ไปคุณติ่งมาริกา
0: คุณติ่งมาริกาเนี่ยครับ
1: เขาทำไปเขาทำไอ้เขามีไลฟ์ชมไลฟ์สดอะไรเขาอยู่เขามีคนติดตามอะไรเขาอยู
0: ่แล้วก็ให้ทัศนการเมืองนะฮะก็ทำให้อาจจะมีคนที่ให้ความสนใจ
1: สายฮาร์ดคอร์อะไร
0: ครับครับ
1: เป็นแฟนคลับอะไรกันอยู่เยอะเพราะว่าติ่งเขาก็สายฮาร์ดคอร์อยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เวลาเขาวิจารณ์นี่เขาก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์เขาบอกว่าถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งอะ
0: ลุยเดินหน้าอย่างเดียว
1: ใส่เกียร์หน้าเดินหน้าลุยอย่างเดียว
0: โอ้โหแล้วแหลกเลยโอ้โหหน้าตาดุดันเลยนะฮะไอตอนออกคลิปต่างๆเนี่ยครับยอดไลค์เขาสูงเยอะพอสมควรเลยนะฮะก็ลงมาอย่างเชิงเรื่องของการหาเสียง
1: เขาเดิมก็เป็นนักกีฬาใช่ไหม
0: เป็นนักปั่นจักรยานฮะ
1: ปั่นจักรยานหรือยกน้ำหนักปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานครับเป็นนักจักรยานฮะ
1: เนี่ยเข้าใจว่าเป็นนักกีฬาเขตจากทางเหนือเหนือเนี่ยนะ
0: อยู
1: ่พะเยา
0: พะเยาครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเป็นนักกีฬาประสบความสำเร็จในอาชีพนักกีฬาแล้วเนี่ยกระโดดเข้ามาเป็นสื่อสารมวลชนก็เป็นนักข่าวสายกีฬาอยู่ช่องไอทีวีไงฮะ
1: ใช่แล้วก็จากสายกีฬาก็ข้ามมาสายการเมือง
0: สายการเมืองใช่ครับแล้วก็มีพัฒนาการไปถึงณวันนี้ฮะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า
1: แล้วก
0: ็ความเป็นนักการเมืองนี่พลิ้วเลยนะ
1: สนิทกับคุณสนั่นไงพลตรีสนั่น
0: อืมครับ
1: พลตรีสนั่นกระทรวงมหาดไทยก็เป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยดึงคุณติ่ง
0: ไปอยู่ประชาธิปัตย
1: ์ไปอยู่ประชาธิปัตย์ก็ไปโลดแล่นทางการเมืองประชาธิปัตย์อยู่ระยะนึง
0: ครับครับส่วนประชาธิปัตย์นะฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยนะครับก็วันนี้พร้อมด้วยสก.นะฮะหลังจากได้เบอร์มาแล้วเนี่ยนะฮะก็ไปสักการะศาลหลักเมืองแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วนะฮะเบอร์5กับนโยบาย5เรื่องเห็นไหมได้เบอร์อะไรเนี่ยเขามีนโยบายสอดคล้องกันหมดนะพี่เพศาลนะฮะทั้งการทำให้กรุงเทพเดินทางสะดวกเป็นเมืองสะอาดใช้ชีวิตที่ดีเศรษฐกิจมีรายได้สุดท้ายคือตรวจสอบได้ทุกเรื่องนะครับทั้ง5เรื่องเนี้ยทั้งเบอร์ที่คุณอนุชาได้เนี่ยนะเขาบอกฮัลโหลฮ่าอะไรบายบายเนี่ยนะแล้วก็ยกมือโบกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยฮะหาเสียงง่ายครับหาเสียงง่ายครับ
1: ครับก็เหมือนคนก็ต้องหามุกอะฮะได้เบอร์อะไรก็ต้องหามุกอะ
0: ครับ
1: ของผู้ว่าชัดชาติก็ก้าวต่อไปอีกสมัย
0: ครับ
1: คุณติ่งมาริกาก็โอเคเลย14นโยบาย
0: นโยบายพอดีอะครับ
1: คุณเจมก็อะไรนะห้านโยบาย
0: ห้านโยบายใช่ครับ
1: ดร.โจชัยวัฒน
0: ์เบอร์10
1: เบอร์10ก็อันนั้นมี10ให้เต็ม10
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: มี10ให้เต็ม10
0: ครับ
1: เขาก็ต้องคิดมุกกันแล้วเขาให้คนจดจำ
0: แล้วหลังจากนี้จะคึกคักมากขึ้นนะฮะคือในช่วงของการเลือกตั้งแต่ละรอบแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจมันจะค่อยๆหมุนไปได้พอสมควรนะพี่ไพศาลนะป้ายหาเสียงการงบประชาสัมพันธ์นะฮะออกตามสื่อสารมวลชนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานในการหาเสียงมันก็จะดูคึกคักมากขึ้นเศรษฐกิจมันก็จะเคลื่อนตัวได้ไม่มากก็น้อยนะครับในช่วงนี้ฮะเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่เบสานครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมา การเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับเรื่องของคุณวีระสมความคิด
0: โอ้ไม่จบนะพี่ไพศาล
1: ที่ยื่นฟ้องปปช.
0: ครับ
1: ทั้งกรรมการปปช.แล้วก็ผู้บริหารของหน่วยงานนี้รวม12คน
0: ครับ
1: แต่ในชั้นไต่สวนศาลยกฟ้องไป8คนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณวีระเองเนี่ยเขาบอกว่ามี2คนมาอ้อนวอนขอให้เขาถอนฟ้อง
0: ครับ
1: เขาก็เลยต่อรองว่าจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
0: ์
1: ต่อคดีหรืออะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: นะเป็นข้อตกลงกันเขาก็เลยถึงจะถอนฟ้องก็เลยได้ถอนฟ้องไปสองคนเหลือจำเลยแค่สองคนก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลกับ
0: คุณ
1: สุภา
0: สุภาครับ
1: แต่ต่อมาเนี่ยก่อนที่จะอ่านคำพิพากษาเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าทั้งพลตำรวจวัชรพลและก็คุณสุภาเนี่ย
0: ขอปิดห้องคุย
1: ก็ได้ขอเจรจาให้คุณวีระถอนฟ้องด้วย
0: ครับ
1: นะแล้วก็มีรายงานข่าวว่าคุณวีระก็ได้เสนอให้เขียนหนังสือขอโทษคุณวีระและประชาชนและให้ข้อมูลอื่นๆในสำนักงานปปช.กับคุณวีระในคดีอื่นๆแล้วก็ยังมีการอ้างว่าข้อมูลบางส่วนที่ได้รับเนี่ยคุณวีระจะเปิดเผยในอนาคตเพื่อประโยชน์กับสังคมโดยข้อมูลที่นายวีระกล่าวอ้างกับสื่อแม้ว่านายวีระจะยื่นหนังสือขอโทษจากจำเลยทั้ง4ในคดีชั้นชนสาเพื่อขอถอนฟ้องจำเลยบางส่วนแต่ปรากฏว่าเหลือ2คนสุดท้ายเนี่ยศาลท่านไม่อนุมัตินะท่านไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
0: ครับ
1: อนุญาตให้ถอนฟ้องนายณัฐจักรและนายวิทยาอันนี้ไปก่อนอีกชุดหนึ่ง
0: ครับ
1: พอชุด2เนี่ยพลเอกวัชรพลกับนางสาวสุภาเนี่ยศาลไม่อนุญาต
0: อันนั้นจำเลยที่3และ7ฮะ
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะที่ทราบกันมีรายงานล่าสุดว่าแหล่งข่าวบอกว่าก็มีการในขณะแหล่งข่าวจากปปช.บอกว่าหลังมีคำตัดสินพบว่านายวีระได้ไปแสดงความเห็นในคดีนี้และเปิดเผยเหตุผลการถอนฟ้องโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ
0: ครับ
1: โดยให้เหตุผลของการถอนฟ้องนายณัฐจักรนายวิทยารวมทั้งพลตรีวัชรพลและนางสาวสุภาโดยอ้างว่าจำเลยทั้ง4ในตอนนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายวีระเสนอโดยเขียนหนังสือขอโทษนายวีระและประชาชนและได้ให้ข้อมูลอื่นในสำนักงานปปช.กับนายวีระในคดีนี้และคดีอื่นๆพร้อมอ้างว่าข้อมูลบางส่วนที่ได้รับมานายวีระจะเปิดเผยในอนาคตเพื่อประโยชน์กับสังคมโดยข้อมูลที่นายวีระกล่าวอ้างกับสื่อแม้นายวีระจะยื่นหนังสือขอโทษจากจำเลยทั้ง4ในคดีนี้ต่อศาลเพื่อขอถอนฟ้องจำเลยและบางส่วนถูกนำไปใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีแต่นายวีระระบุว่าข้อมูลที่จำเลยทั้ง4ให้มานั้นอาจจะนำไปใช้เป็นข้อมูลอื่นในวันข้างหน้าอาจจะเข้าข่ายข่มขู่หรือไม
0: ่นั่นแหละฮะครับ
1: แหล่งข่าวกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามถึงกรณีที่ศาลยกคำร้องไม่อนุญาตให้นายวีระถอนฟ้องพลตรีเอกวัชรพลและนางสาวสุภาแต่อนุญาตให้ถอนฟ้องนายณัฐจักรและนายวิทยาทั้งที่ได้ดำเนินการขอโทษนายวีระพร้อมทำหนังสือขอโทษเป็นทางการ ในลักษณะเดียวกัน

0: โดยข้อกฎหมายที่พลตรีวัชรพลและนางสุภาใช้ในการขอถอนฟ้องคือตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าโดยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559ข้อ14กำหนดให้ศาลพิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องของโจทโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญเมื่อคดีนี้ปรากฏว่าศาลนี้โดยผู้พิพากษาท่านเดียวกันได้เคยพิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่8ก็คือนายวิยาและจำเลยที่11นายณัฐจักรทั้ง2คนนี้ก็เป็นปปชกันนะ
1: ครับ
0: ซึ่งถูกกล่าวหาร่วมกันกับจำเลยที่3ก็คือพลตรีวัชรพลและจำเลยที่7ก็คือนางสาวชุภาในการกระทำความผิดกรรมเดียวกันแล้วและได้มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่8และ11ดังกล่าวได้แต่แล้วก็ตามตั้งแต่วันที่7เมษายนศาลได้พิจารณาการถอนฟ้องของพลตรีวัชรพลและนางสาวชุภาว่าพิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องคดีระบุเหตุผลว่าคดีนี้โจทยื่นฟ้องจำเลยในมูลเหตุที่พลตำรวจเอกวัชรพลจำเลยที่3และนางสาวชุภาจำเลยที่7ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการปปช.ไม่เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแม้โจทจะเคยถอนฟ้องจำเลยอื่นไปบ้างแล้วและแม้จำเลยที่3และที่7จะไม่ค้านการถอนฟ้องก็ตามแต่การที่ศาลจะอนุญาตให้โจทถอนฟ้องหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยศาลคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญการที่คณะกรรมการปปช.เป็นองค์กรของรัฐและต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายเพื่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและมูลเหตุที่ถูกฟ้องก็เกิดจากการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองโดยมีข้อพิจารณาว่าถูกต้องแล้วหรือไม
1: ่
0: หากฟังว่าจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายทำให้เสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมการยุติธรรมและต่อรัฐหากศาลนี้ได้พิจารณาคดีต่อไปจนสิ้นกระแสความย่อมเกิดประโยชน์แก่สาธารณชนรวมทั้งคู่ความในคดีเหตุตามคำร้องที่โจทถอนฟ้องอ้างว่าโจทและจำเลยปรับความเข้าใจกันดีแล้วย่อมไม่เพียงพ
1: อ
0: กรณีจึงไม่เห็นสมควรที่จะให้โจทถอนฟ้องจำเลยที่3และที่7ให้ยกคำร้อง
1: ครับก็เนี่ยแหละฮะแล้วก็นำมาซึ่งกรณีที่คุณวีระไปออกรายการหลายรายการนะฮะแล้วก็ไปอธิบายเรื่องเหล่านี้พี่เวสารปรากฏว่าปปช.เนี่ยไอ้แหล่งข่าวเขาบอกไงฮะว่าที่คุณวีระไปให้ข้อมูลเนี่ยพบว่ามันมีบางกรณีอาจเข้าข่ายถือเป็นการข่มขู่คู่กรณีฮะที่มีประเด็นเรื่องของการมาขอให้ถอนฟ้องมาอ้อนมาบอนอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะบอกไปเพราะคุณวีระไปบอกว่าจำเลยมาอ้อนวอนให้ถอนฟ้องและยินยอมทำหนังสือขอโทษเนี่ยแหละครับไอ้ตรงเนี้ยที่ทางปปช.เนี่ยนะฮะแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพอพิจารณาข้อกฎหมายแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายใช้สิทธิ์ทางศาลโดยไม่มีเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีกลับได้ครับเนี่ยฮะเขาอาจจะพิจารณาฟ้องคืนคุณวีระก็ได
0: ้ฟ้องในนามใครฟ้องในนามอะไรองค์กร
1: อันนั้นแหละฮะต้องดู
0: ในนามองค์กรก็น่าจะต้องเป็นมติของปปช.
1: ครับ
0: ปปช.นี่ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เข้าไปเขาบุญโผล่ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วยังอยากจะวนกลับมาให้คือเอาให้มันซัดกับคุณวีระอะไรเงี้ยนะพูดก็ว่ากันนะ
1: ครับครับ
0: จะกล้าเหรอผมรู้สึกมันดูแล้วมันต้องใช้พลังพอสมควรนะใช้พลังใจพอสมควรนะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆว่าเอาละก็ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องหาทางฟ้องกลับอะไรเงี้ยนะก็โหต้อง
1: ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไงอ่ะพี่เพศานยังดิ้นอีกเหรอประมาณนี้ฮะ
0: ก็คือตัดสินไปแล้วมันก็เพราะคนนั้นก็เป็นอดีตปปช.กันหมดแล้วไม่จะเกี่ยวกับปปช.ชุดปัจจุบันเลย
1: ครับใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วเลขาที่เป็นเลขาอดีตเลขาที่ถูกฟ้องไปด้วยเขายกหมดปปช.เสียงน้อยศาลท่านก็ชั้นไต่สวนท่านก็ยกไอ้ท่านก็สั่งอะไรยกฟ้องให้หมดแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะสั่งไม่ฟ้องไม่ใช่ยกฟ้องสั่งไม่ฟ้องไปหมดแล้ว
1: ตั้ง8ท่านน่ะ
0: แล้วยังจะติดใจไปย้อน ไปย้อน

0: ้อนเกล็ดจะไปซัดคุณวีระก็ที่ไปพูดจาเลยทำให้เสื่อมเสียอะไรเหรอ
1: ครับ
0: อาจจะมีความรู้สึกอยู่อ่ะรู้สึกว่าเสื่อมเสียอยู่อะไรอาจจะเป็นไปได้นะ
1: uh-huh.
0: แต่ใครจะหารกล้าไปเป็นเจ้าภาพอ่ะผมถามหน่อย
1: ครับ
0: ในนามองค์กรเนี่ยนะมันก็ต้องมีองค์กรมันทำงานเองไม่ได้โดยอัตโนมัติมันต้องมีมติของคณะกรรมการอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: กรรมการก็ต้องมีฝ่ายประจำก็ชงเชิงเรื่องอะไรมาให้มันก็ต้องมีกระบวนการอ่ะพูดง่าย
1: ครับก
0: ็ซึ่งผมเชื่อว่าผมอ่านว่าปปช.ไม่น่าจะไปต่อความยาวสาวความยืดนะ
1: ครับ
0: คิดว่าเรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากเรื่องนาฬิกาบิ๊กป้อมแล้วก็พัวพันกันมาเพราะงั้นท่านจะปิดฉากตัดจบไปนะสองก็ปปช.
1: ครับ
0: ประธานกับอดีตกรรมการท่านหนึ่งคุณสุภาก
1: ็
0: โดนคนละ3ปีแต่ว่ายังเป็นศาลชั้นต้นคุณก็ไปสู้หรืออุทธรณ์ดีกา
1: ก็คือให้ทั้งสองท่านนี้ไปสู้ต่อนะครับเพราะว่ามันก็ตัดจบแค่สองท่านนี้ไม่ได้สาวราวเรื่องไปจนถึงกรณีของบิ๊กป้อมเพราะว่ากรณีของบิ๊กป้อมปปช.เขายกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ไป
0: ครับครับแต่ลึกๆก็เชียร์นะเรื่องก็ดีเหมือนกันมันจะได้คุณวีระเขาคงจะได้แฉอะไรออกมาเพิ่มเติมว่าตกลงไอ้กระบวนการที่กว่าที่จะมาล็อบบี้กันแล้วให้ถอนฟ้องอะไรเนี่ยตกลงมันมีความพิลึกพิลั่นอะไรกันยังไงบ้างเพราะมันต้องมีเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรที่มันต้องมีอะไรเยอะพูดง่าย
1: ๆคร่าวๆนะพี่เบสานฮะเปิดใจนะฮะถึงการถอนฟ้องจำเลยบางรายสำหรับคุณวีระที่อธิบาย
0: กับสื่อไว้นะมาเปิดใจใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือไอ้คดีเนี้ยมันใช้เวลาต่อสู้มานาน9ปีเต็มคุณวีระบอกว่าผมเนี่ยเผชิญอุปสรรคแล้วก็การข่มขู่คุกคามมาโดยตลอดนะครับสำหรับเหตุผลที่ยื่นถอนฟ้องจำเลยแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดแตกต่างกันไปครับการถอนฟ้องจำเลยรายแรกในกลุ่มผู้บริหารของปปช.เนี่ยเนื่องจากจำเลยนำหลักฐานมาแสดงว่าพ้นจากตำแหน่งไปก่อนที่คณะกรรมการปปช.จะมีมติไม่เปิดเผยข้อมูลคดีนาฬิกาหรูส่วนกรณีที่ศาลยกฟ้องจำเลย7รายในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยตนยอมรับคำสั่งศาลแม้จะไม่เห็นด้วยทั้งหมดเนื่องจากไม่ต้องการเปิดศึกหลายด้านในเวลาเดียวกันครับสำหรับจำเลย2รายในกลุ่มกรรมการปปช.ที่ตนยื่นถอนฟ้องในเวลาต่อมาเนื่องจากจำเลยกลุ่มนี้เข้ามาเจรจาและก็เข้ามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์พร้อมยอมรับเงื่อนไขในการทำหนังสือยอมรับผิดต่อตนเองจึงนำหนังสือดังกล่าวเนี่ยส่งให้ศาลใช้ดุลพินิจซึ่งศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องฮะอันนี้ก็คือ2รายก่อนที่จะถึงประธานปปช.กับคุณสุภาไงพี่เบสานกรณีการยื่นถอนฟ้องพลตำรวจเอกวัชรพลแล้วก็นางสาวสุภาในวันพิจารณาคดีนี่นะครับเกิดขึ้นหลังจากมีการประสานงานจากบุคคลหนึ่งเพื่อขอไกล่เกลี่ยฝ่ายจำเลยยอมทำหนังสือคำร้องขอโทษตนและประชาชนตนจึงทำหนังสือไปยื่นต่อศาลและแถลงด้วยวาจามีความมั่นใจอยู่ก่อนแล้วครับว่าศาลจะไม่เปิดโอกาสที่ถอนฟ้องอย่างแน่นอนครับเนื่องจากเป็นวันพิจารณาคดีแล้วผลลัพธ์ก็เป็นไปตามคาดครับก็คือศาลไม่อนุญาตที่ถอนฟ้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณวีระปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องมีการตกลงแอบแฝงในการถอนฟ้องนะครับพร้อมตั้งคำถามกลับไปยังกลุ่มจำเลยว่าหากมั่นใจว่าไม่มีความผิดและมีหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยเหตุใดจึงต้องส่งตัวแทนมาขอคุยกับผมให้ถอนฟ้องล่ะนี่คุณวีระบอกอย่างนั้นครับแต่ว่าปัจจุบันคดีเนี่ยนะฮะยังไม่ถึงที่สุดนะครับเนื่องจากจำเลยใช้สิทธิ์อุทธรณ์ตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งคุณวีระก็เชื่อว่าคำพิพากษาในคดีนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระโดยเฉพาะคณะกรรมการปปช.ในอนาคตต่อไปนะฮะแต่ว่ากระแสข่าวที่ออกมาวันนี้ว่าทางผู้บริหารของปปช.ฟังรายละเอียดที่คุณวีระอธิบายแล้วเนี่ยเอ๊ะมันเข้าข่ายบีบคู่กรณีให้คลายความลับถอนฟ้องนะอันนี้มันเข้าข่ายข่มขู่หรือเปล่าเตรียมจะเอาผิดก็อย่างที่พี่ไพศาลบอกใครจะกล้า
0: ถ้ากล้าก็โอเค
1: ครับ
0: ผมว่าประชาชนจะได้ประโยชน์นะจะได้สู้กันแล้วคุณวีระเขาจะต้องเปิดข้อมูลอะไรออกมาอีก
1: ฮะครับอันนี้ยังคักพอสมควรนะคุณมาขออะไรผมคุณยื่นอะไรมาด้วยหรือเปล่านี่มันในการมาขอผมแบบมึงขอเนี่ยนะฮะ
0: กลัวจะไม่จริงนะ
1: ครับ
0: กลัวจะแบบเอ๊ะเฉยๆแต่ว่าเอาเขาจริงแล้วก็ไม่มีใครไอ้ทุกคนก็อาจจะคิดผมค่อนข้างเชื่อว่าอยากจะให้มันตัดจบไป
1: ครับ
0: ก็สองท่านก็ไม่ได้เกี่ยวปปช.อยู่

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับพี่ภิสารครับคุณรัตนันท์เหรอฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะสอบถามมาครับพี่ไพศาลครับถามครับตัวต้นเรื่องนาฬิกาเพื่อนเนี่ยต้องรื้อคดีไหมครับจบไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลครับ
4: ก็มันเป็นการสอบสวนปปช.ปปช.เขาตัดจบไปแล้วไง
3: ใช่ครับไอ้คดีที่มันยาวสืบ
4: เขาดูแล้วว่าไม่อะไรเขามีสับแสงอะไรเขาผมขี้เกียจไปจำ
3: ครับ
4: แต่เอาเป็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นความผิดอ่ะพูดง่าย
3: อ่าฮะส่วนคดีที่มาถึงปปช.ณขณะนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คุณวีระเนี่ยไปขอเอกสารการไต่สวนของปปช.ในเรื่องคดีนาฬิกานะครับแล้วก็ไปยื่นขอศาลท่านอนุญาตแล้วด้วยนะว่าไปเอาเอกสารที่ปปช.เนี่ยต้องเปิดเผยให้กับคุณวีระเพียงแต่ว่าคุณวีระไปขอไม่รู้จะกี่รอบไม่ได้ไงฮะคุณวีระก็เลยยื่นฟ้องคณะกรรมการปปช.ทั้งชุดเลย12คนเนี่ยนะฮะมาตรา157ก็คือละเว้นแล้วก็นำมาซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานี่แหละครับ
4: ครับคือไม่ให้เอกสารเขาก็ไปฟ้องศาลปกครอง
3: ครับ
4: จนกระทั่งศาลปกครองก็ถึงศาลปกครองสูงสุดเลยนะ
3: ครับ
4: ก็สั่งให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูล
3: ครับ
4: เปิดเผยเอกสารการสอบถือพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่ไปสอบมาได้ความว่ายังไงแล้วส่งมาให้ปปช.ลงมติกันว่าคดีไม่มีมูล
3: ครับ
4: ให้เก็บใส่แฟ้มไปไม่ต้องดำเนินการต่อเนี่ยมาดูสิ
3: ครับ
4: ว่ามันมีพยานหลักฐานอะไรยังไงเงี้ยนะศาลปกครองสูงสุดสั่งนะ
3: ครับ
4: ก็ปรากฏว่าไม่ยอมได้ไหมฮะ
3: โอ้โห
4: คุณวีระเขาก็ไปร้อง
3: ครับ
4: จนทั้งศาลเนี่ยต้องออกคำสั่งบังคับ
3: ฮะภายใน15วัน
4: ตามคำพิพากษาก็ปรากฏว่าปปช.ก็ยอมแต่ว่าถมดำเต็มหมด
3: บาน
4: ที
3: ่
4: เราทราบกัน
3: กระดาษ A4 เนี่ยแทบจะอ่านอะไรไม่ได้เลยครับ
4: ก็พูดง่ายๆว่าก็ให้ก็เหมือนไม่ให้อะไร
3: ครับ
4: ก็แบบแต่ว่าโอเคศาลสั่งก็แต่ว่าเขาก็บอกว่าเขามีกฎหมายเรื่องความลับพยานหลักฐานอะไรก็แบบเขาก็ถมดำเอาแถบดำฆ่าจะไม่ให้อ่าน
3: ครับ
4: เนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่คุณวีระเขาเลยไปฟ้อง
3: 157เลย
4: เนี่ยคราวนี้ผู้รักษาเขาก็บอกโอ้โหนี่พฤติกรรมมันเท่ากับขัดคำสั่งศาลแล้วนะ

0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไปเป็นเรื่องว่าโจทย์คือคุณวีระว่ากรรมการไปสู้คุณวีระนี่สู้กับศาลเลยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เออ
0: คำสั่งศาลออกมาแล้วเนี่ยยังไม่ปฏิบัติ
1: ศาลเขาพิพากษาแล้วเขาสั่งแล้วคุณยังไม่ปฏิบัติ
0: ครับมันจะเป็นบรรทัดฐานไงฮะว่าโอ้โหถ้าศาลสั่งอย่างเงี้ยองค์กรของเราเป็นองค์กรอิสระไม่ต้องทำตามก็ได้โอ้โหจะไปยังไงฮะบ้านนี้เมืองนี้
1: กระบวนการยุติธรรมมันก็คงจะปั่นป่วนกันล่ะ
0: ครับนี่ก็จะเป็นบรรทัดฐานสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะสามารถเรียกร้องนะครับเพราะว่าพรบข้อมูลข่าวสารออกมานานแล้วนะครับ
1: ครับใช่ใช่เขาใช้เรื่องพรบข้อมูลข่าวสารนั่นแหละไปร้อง
0: ครับ
1: ต่อศาลปกครองสูงสุดแต่ไปร้องต่อศาลปกครองครับ
0: ครับครับอ่ะแล้ว
1: เขารวมยอดผู้สมัครกทมมาแล้วนะที่ผมบอก18ไม่ถึงนะวันแรกนี่ผู้สมัครผู้ว่า16
0: อ๋อครับครับ
1: ตกลง16คนนะ
0: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าหลังจากคุณติ่งมาริกาเบอร์
0: 14
1: แล้วก็ยังมีอีก2คนมาสมัครในวันนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนสก50เขตเนี่ยรวมผู้สมัคร241คน
0: ครับ
1: เขตคลองสามวาเยอะที่สุดครับมีผู้สมัคร10คนเขตเดียว10คน
0: อ
1: ยู่ตามภาพรวมนะ
0: ครับ
1: สำหรับวันแรกแต่ว่าก็ยังมีเวลาสมัครกันไปอีกได้ถึงกี่วันนะถึงวันที่1มั้ย
0: ถ้าเท่ากับทางพัทยาเนี่ยก็ถึงวันที่1มิถุนาครับ
1: น่าจะเท่ากันนั่นแหละ
0: ครับ
1: ถึงวันที่1
0: ครับ
1: แล้วก็ไปรอเลือกตั้งในทีก็28มิถุนา
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็อันนี้คือความเคลื่อนไหวนะฮะอย่างคนที่15เนี่ยก็คือคุณโอฬารตั้งตราตระกูลฮะส่วนท่านที่16ที่มาสมัครนะครับชื่อว่านางสาวศรีรัตน์ช่างเพชรฮะอันนี้ก็ได้ไหม
1: เราก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วนะ
0: ครับครับ
1: เราไม่ค่อยรู้จักชื่อแล้ว
0: ครับ
1: ไม่แต่ค่าสมัครเท่าไหร
0: ่50,000บาทครับ
1: โอ้สงสารคุณไอ้นั่นนะ
0: วรัญชัย
1: วรัญชัยโชคชนะ
0: ก็วันนี้ก็เตรียมเอกสารมานะฮะแล้วก็ไปอยู่แถวๆกทม.2เนี่ยแหละครับสื่อก็พยายามไปถามเนี่ยผู้บังคับบัญชาผมไปถามเหมือนกันนะฮะอ้าวสวัสดีคุณวรัญชัยรอบนี้สมัครหรือเปล่าเตรียมเอกสารมาแล้วครับแต่ว่าเงินสมัครยังไม่ครบฮะ
1: อ๋อ50,000ก็ไม่ใช่ว่าผมก็ต้องไปรวบรวมมาอีกนะถ
0: ้
1: าจะสมัครใช่ไหม
0: ฮะใช่ครับ
1: โอเค
0: พูดอย่างคุณวรัญชัยเขาลงมากี่รอบแล้วพี่เพศาล7รอบ8รอบแล้ว
1: เจ็ดรอบเที่ยวนี้ถ้าลงอีกก็เป็นรอบที่8
0: ครับครับก็ยังมีความมุ่งมั่นนะครับในการเดินงานทางการเมืองอย
1: ู่ก็ปีนึงแล้วก็ต้องเก็บเงินออมมาไว้ประมาณ10,000 กว่า4ปีก็มาลงสมัคร
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็50,000น่าสมัครก็ต้องมีเงินออมไว้ปีละ10,000 กว่านะ
0: ครับ
1: เจ้านี้ปีนี้เศรษฐกิจ4ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่สู้ดีคงจะออมไม่ถึง
0: ครับ
1: เลยยังขาดอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็รอผู้สนับสนุนช่วยกันลงขัน
0: โอ้แต่รอบที่เท่าไหร่อ่ะถ้า2รอบ2รอบ3มั้งครับที่แข่งขันกันค่อนข้างดุไอ้ตอนนั้นเนี่ยกทมจะสีเขียวกันนะฮะคุณวรัญชัยทำป้ายคะแนนขึ้นมาไม่น้อยนะพี่เพศาลชนะคนดีเด่นดังไปหลายคนเลยนะครับนี่แหละคุณวรัญชัยนี่แล้วว
1: ันนี้คนดังอีกท่านหนึ่งคุณทักษิณ
0: ครับ
1: เมื่อช่วงบ่าย2วันนี้ได้ไปที่สำนักงานคุมประพฤติ1ถนนวังหลัง
0: ครับ
1: เขตบางกอกน้อยก็ไปพร้อมกับทนายความคุณวินยัตชาติมนตรีเข้าพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อรายงานตัวคุมประพฤติครั้งที่1ภายหลังจากที่ได้พักโทษไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้คุณทักษิณจะต้องรายงานตัวคุมประพฤติวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะแต่ได้แจ้งเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณทักษิณมีกำหนดระยะเวลาพักโทษคุมประพฤติ4เดือนและจะพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่9กันยายน2569ครับก็เดินทางมาด้วยรถยนต์ Mercedes-Benz สีเทาดำทะเบียนพท4444กรุงเทพมหานครโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสผู้สื่อข่าวถามถึงสุขภาพคุณทักษิณก็ตอบว่าดีๆไม่มีอะไรจากนั้นก็ข

0: ขึ้นไปรายงานตัวที่ชั้น2ของอาคารใช้เวลาประมาณ20นาทีก็กลับลงมาขึ้นรถก่อนกลับได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวเพียงเล็กน้อยโดยผู้สื่อข่าวถามว่าการไปรายงานตัวเป็นอย่างไรบ้างคุณทักษิณก็บอกก็ตามภาษาคนแก่ไม่มีอะไร formality นะจากนั้นก็เดินทางกลับทันที
1: ครับก็ถือเป็นครั้งแรกนะฮะในการเข้าไปรายงานตัวแต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าบริเวณข้อเท้ายังติดกำไร EM อยู่เลยครับ
0: ยังต้องติดอยู
1: ่ครับ
0: ยังต้องติดอยู่ยังไม่ได้แจ้งขอถอด
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าในส่วนของคุณทักษิณยังไม่เข้าเงื่อนไขอ่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แต่จริงๆอายุกับสุขภาพเนี่ยที่ต้องไปตรวจโรคประจำตัวอยู่ในตามรอบของคุณหมอที่นัดเนี่ยก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ย70กว่าเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้76ใช่ไหมเข้าเงื่อนไขทุกประการเลยครับ
0: อายุน่าจะอยู่ในข่ายที่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับอายุเนี่ยได้โรคประจำตัวนี้ได้นะฮะแต่ว่าก่อนจะได้รับการพักโทษออกมาเนี่ยอนุกรรมการของราชทัณฑ์เขาเคาะมาว่าต้องติดกำไร EM จนนู่นแหละฮะครบกำหนดเวลาพักโทษจนถึงวันที่9กันยายนครับ
0: ก็เหลือเงื่อนไขเรื่องที่3เงื่อนไขที่3
1: ครับ
0: ครับมันมีเรื่องอายุใช่ไหมเรื่องสุขภาพ
1: ครับ
0: 3นี่ก็คือว่าที่บ้านไม่มีไฟฟ้า
1: ต้องชาร์จ
0: เลยอยู่ในถิ่นมันใช
1: ่ครับ
0: มันถ้าสมมุติว่าติดกำไร EM แล้วไม่ได้ว่ามันต้องชาร์จแบตเตอรี่ตลอดไงเพราะมันต้องรีพอร์ตแน่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้มันต้องส่งสัญญาณนะไม่ใช่ว่าใส่เดี๋ยวไปถึงบ้านก
1: ็ถอดออกไม่ได้ฮะ
0: คนที่เขาสะดอกกุญแจผีมาสะดอกออกเลย
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ได้มันมีสัญญาณส่งไปที่ไอ้ส่วนของคุมประพฤติแผนกกรมคุมประพฤติเขา
1: ครับ
0: ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมี GPS อะไรนี
1: ่ครับใช่ครับ
0: คราวนี้ครับบอกว่าอีกอันนึงคือบ้านไม่มีไฟอัตคัดขัดแทนเนี่ยได้แต่ก็คุณทักษิณถ้าไปยื่นอย่างนี้ก็หากันตรึมอ่ะ
1: คือการพิจารณาเนี่ยน่าจะอยู่ที่กรมคุมประพฤติแล้วนะพี่ใช่ไหมพี่ไพศาลฮะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได
0: ้ผมคิดว่าคงเข้าใจสถานการณ์อยู่ไม่จะไปเอาเรื่องเล็กไปมองว่าเดี๋ยวไปสู้เรื่องตรงนี้อะไรต่าง
1: ฮะครับเอาติดไว้ที่ข้อเท้าเนี่ยในมุมการเมืองน่าจะ
0: ผมอ่านนะว่าไหนก็ไหนนะ
1: ครับประมาณ
0: อยู่มาตั้ง7อยู่มาตั้งกี่เดือน8เดือนแล้วเนี่ย
1: กับไอ้เหมือนกับคุณนาฬิกาที่ติ
0: ดอยู่
1: ข้อเท้า
0: เนี่ยแล้วก็ติดที่เท้าเนี่ยนะผมว่าคุณทักษิณยอมให้จบๆไปเลยไม่ขอมีอะไรที่จะต้องไปเป็นสิ่งที่จะมีการไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปคิดว่ามีอภิสิทธิ์หรือเปล่ามีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ว่างให้จบๆไปเลยครบเดือนกันยายนนั่นเลยติดไปจนถึงกันยา
1: ไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรผมอีกผมทำระเบียบทุกอย่างว่าอย่างนั้นเลยนะ
0: ส่วนไปแอบถอดหรือไม่ผมไม่รู้นะ เราไม่เห็นเราไม่ได้ดูตลอด
1: ครับโอ้คุณโชคชัยคุยเข้ามาพอดีเลยนะฮะก็อีกแค่กำไรขาจะไปเดือดร้อนอะไรกับมันนักเนี่ยจุดๆนะอ่านแล้วนะครับคุณโชคชัยครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับ

0: เอานักการเมืองสักคนไหมฮะที่วันนี้ขึ้นลงขึ้นศาลนะครับพี่ไพศาล
1: ใครฮะ
0: คุณธนาธรฮะ
1: คุณธนาธร
0: ใช่ครับวันนี้รอลุ้นกันนะฮะ
1: คดี112ด้วยนะ
0: โอ้คดีใหญ่คดีหนักเลยนะครับนะครับก็วันนี้นะฮะทางพนักงานอัยการเขาเป็นฝ่ายโจทย์นะฮะเป็นโจทย์ฟ้องคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยครับในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี64ครับคือคุณธนาธรเนี่ยเขาไปไลฟ์สดใน Facebook วิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลของรัฐบาลลุงตู่นี่แหละครับในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันในประเด็นเกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์และก็การจัดหาวัคซีนจำเลยก็คือคุณธนาธรให้การปฏิเสธและก็ต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวออกไปนะครับวันนี้คุณธนาธรเดินทางไปศาลครับแล้วก็ขณะเข้าอาคารศาลเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามเลยมั่นใจขนาดไหนวันนี้นะฮะคุณธนาธรหันมาส่งยิ้มชูกำปั้นบอกว่ามีกำลังใจดีนะครับแต่ก็หายไปพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะพี่ไพศาลสำหรับคุณธนาธรนะฮะขณะเดียวกันวันนี้ก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนคุณธนาธรมาให้กำลังใจที่บริเวณหน้าศาลอาญาด้วยนะครับซึ่งการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับสำหรับคดีนี้นะครับก็เขามีการเบิกความนะฮะแล้วก็พยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำมาสืบหักล้างกันแล้วนะครับมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่นะฮะก็เห็นว่าในการไลฟ์สดของคุณธนาธรเนี่ยพูดถึงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกณขณะนั้นว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่เพราะการแทงม้าตัวเดียวเนี่ยมันหมายถึงการใช้วัคซีนจากบริษัทสยามไบโอไซเอ็นเพียงแห่งเดียวเท่านั้นมันอาจจะเกิดความล่าช้าไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้ครับส่วนที่จำเลยไลฟ์สดคำว่าวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนั้นหมายถึงประชาชนทั่วไปอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเพียงบริษัทเดียวการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพลเอกประยุทธ์ไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายสถาบันแต่อย่างใดพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันนะฮะก็ศาลท่านก็พิพากษายกฟ้องไปครับพี่ไพศาลครับ
1: ก็มีเอกสารมาจากสำนักงานอัยการสูงสุดทันทีที่ศาลพิพากษาเลยนะครับอ้างการแถลงของรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด
0: ครับ
1: คุณชัยรัตน์ปาวกนันโดยบอกว่าตามที่ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ.875/2565ที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นั้นสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับทราบคำพิพากษาแล้วซึ่งการจะอุทธรณ์คำพิพากษาหรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในสำนวนและในคำพิพากษาหากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
0: ครับ
1: แต่ผมเรียนนะ
0: uh-huh.
1: โดยทั่วไปคดี112แบบนี้อุทธรณ
0: ์อืม
1: จะไม่ต่างจากคุณทักษิณใช่มั้ย
0: ครับ
1: คุณทักษิณก็อัยการสุดท้
0: ายก็สุดท้ายอุทธรณ์ถูกใช่ครับใช่ครับ
1: ครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าอย่างนั้น
0: ครับก็ยังต้องสู้กันต่อสำหรับเรื่องนี้นะฮะ
1: ก็เป็นไปได้สูงที่คุณธนาธรก็สู้มาแล้วเกือบ5 ปี 5 ปีมั้งใช่ไหม
0: ครับ
1: คดีเนี้ยตั้งแต่ปีอะไรล่ะ
0: ตั้งปี64ฮะ
1: 64
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็69แล้ว
0: ครับ
1: นะ
0: ก็คุณธนาธรบอกว่ากรณีอัยการจะมีอุทธรณ์

0: ในคดีนี้หรือไม่เนี่ยคุณธนาธรบอกไม่กังวลฮะเพราะว่าเป็นหน้าที่อัยการสามารถดำเนินการได้เลยยืนยันวันนี้ไม่ได้เสียขวัญตื่นมาด้วยจิตใจแจ่มใสเบิกบานและสงบขวัญกำลังใจดีขอบคุณทุกทนายที่ร่วมกันสู้มาหลายปีและประชาชนที่เข้ามาให้กำลังใจในช่วงที่สังคมมืดมิด
1: รู้สึกคุณธนาธรจะรู้สึกหยิบเอา

0: ครับ
1: ไอ้เรื่องฟ้องปิดปากเรื่องนี้ก็หนึ่งนะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าก็อย่าไปเอาใจหรืออย่าไปอะไรนักการเมืองเขามาก
0: ครับ
1: บางทีมันก็เป็นเกมต่อสู้ทางการเมืองเขาแล้วมันมาอาศัยกระบวนการยุติธรรมให้เป็นคดีลกโลกสัตว
0: ์
1: คือดูแล้วดูแล้วคดีที่จะต้องยกไปเลยไม่ต้องรับก็อันนี้ให้ทำนองอะไรทำนองนั้น
0: เป็นคำพูดของคุณอดิศักดิ์นันทีวงศ์ครับประท่านประธานศาลฎีกาที่ออกมามอบนโยบายเมื่อสัปดาห์ก่อนนะพี่ไพศาลว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีการเมืองคดีการฟ้องปิดปากให้ยกฟ้องทั้งหมดเพราะประเทศไทยเสียทรัพพยากรมาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเวลาของผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ศาลอัยการตำรวจตนขอใช้โอกาสนี้เรียกร้องกับบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดอย่าเอาใจฝ่ายการเมืองให้ยืนยันในหลักการอย่างหนักแน่นให้ไปใช้เวลากับคดีที่ต้องการความเร่งรัดคดีอื่นดีกว่าครับดังนั้นคิดว่าเริ่มได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้นะฮะตั้งแต่ชั้นตรวจตำรวจอัยการเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิเสรีภาพได้อย่างแท้จริงนะฮะถ้าภาษาชาวบ้านก็คืออย่าให้เรื่องเหล่านี้มันมาลกสารเลยใช่ไหมเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นดีกว่าอย่างนั้นใช่ไหมพี่ไพศาล
1: แล้วก็อาจจะเป็นมุมมองท่านเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของไอการต่อสู้ทางการเมืองกันไงแล้วก็ใช้ไอเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมาเป็น
0: ครับ
1: พูดตรงๆก็มาใช้เป็นเครื่องมืออ
0: ันนี้คือนิติสงคราม
1: ก็ที่บางทีก็บัญญัติว่าเป็นนิติสงคราม
0: ฮะครับ
1: ก็คือหาทางโค่นทางอื่นทางการเมืองไม่ลงก็เอาเรื่องกฎหมายมา
0: ครับ
1: ฟ้องร้องกันซะให้ติดคุกติดตารางกันไปหรือว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกันไป
0: โอ้แล้วดูง่ายมากนะเพราะว่าทุกคนเป็นสื่อหมดอะพี่เบสารนักการเมืองอะฮะจะโพสต์จะไปกล่าวปราศัยจะไปให้สัมภาษณ์โอ้มันสุ่มเสี่ยงหมดอะถ้าเกิดว่ามันขัดมันผิดหรือว่าเรามองว่าไอ้มุมเนี้ยมันฟ้องได้โดนหมดทุกคนฮะ
1: แต่ว่าเนี่ยก็เป็นแนวข้อแนะนำแต่ว่าในทางปฏิบัติมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เราก็ไม่ทราบนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทีหลายๆเรื่องเราดูแล้วมันก็ไม่ง่าย
0: กว่าจะขึ้นลงขึ้นศาลถึงชั้นพิจารณาคดีกันเดี๋ยวนี้ศาลนั่นก็ดีนะฮะให้ไปไกล่เกลี่ยกันก่อนยอมความกันได้ไหมคุยกันตกลงกันได้ไหมที่ไม่ต้องเอาเข้าสู่ระบบศาลนะพี่พิศาล
1: แต่รู้สึกข้อแนะนำของศาลของท่านประธานศาลฎีกาท่านเนี้ยท่านยกตัวอย่างมาอย่างหนึ่งนะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นว่าโจทย์เนี่ยไปฟ้องเอาในจังหวัดที่กระอยู่ห่างไกลแล้วก็จำเลยต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่อสู้คดีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ไอ้อย่างเงี้ยมันเห็นได้ชัดเลยว่ามีเจตนาที่จะ
0: กันแกล้ง
1: อะไรกันอย่างเงี้ยนะให้ศาลได้ตระหนักถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วย
0: ผมนึกแวบมา2ท่านนะพี่เวสานะเรื่องเนี้ยชวนไปเที่ยวเหนือเนี่ยไปกวานไปยาวเนี่ย1นะฮะ
1: อ
0: ีกท่านหนึ่งเป็นอดีตในตำรวจใหญ่นะฮะมีคดีอะไรก็ช่างท่านจะไปฟ้องอำเภอหนึ่งของกาญจนบุรีไกลแสนไกลฮะ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ผมเคยถูกฟ้องโดยนักธุรกิจใหญ่ที่เขาออกลีลานักเลงอยู่นะ
0: ครับ
1: เป็นผู้มากบารมีแต่ว่าเขาไม่ได้มากบารมีในวงราชการเขามากบารมีเขาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวย
0: ครับ
1: แต่ว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเขามีพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นคนมีสีแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเขาเป็นคนบู๊อ่ะ
0: ครับ
1: โอเป็นโจทย์ฟ้องจริงๆเนี่ยเขาฟ้องคนที่สูงกว่าผมคนนึงอ่ะผมเนี่ยเป็นบก.ผมต้องไปด้วยผมโดน2คน
0: ก็โดนทั้งผู้สื่อข่าวบรรณาธิการแล้วก็ผู้บริหารอย่างงั้นด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: เขาจะเล่นเจ้าของ
0: ครับ
1: แล้วก็มาที่ผมที่เป็นบรรณาธิการก็ไปกันไปฟ้องผมที่ไหนรู้มั้ยโคราช
0: ครับ
1: เราก็ต้องขับเราก็ต้องขับ
0: โอ้แล้วขึ้นสายกี่รอบเราก็ต้องไปทุกรอบอย่างงี้ใช่มั้ย
1: ไป4รอบ5รอบ
0: โอ้โห
1: ไป
0: ครับ
1: จนกระทั่งรู้สึกไปทนายก็ไปบอกว่าขอให้ศาลพิจารณารับหลังจำเลยอะไรทำนองนั้นอ
0: ่
1: ะเราก็ไม่ต้องไปให้กว้างกันไปแต่ก็ต้องไป4รอบ5รอบ
0: ครับครับ
1: แล้วคนนี้ก็มีคนมาบอกว่าเอ้ยก็ระวังนะขับไปขับมาเนี่ยเพราะว่าไอ้อุบัติเหตุมันเยอะ
0: อ
1: ยู่สิบล้อมันออกมาจากข้างทางตรงไหนชนตายกันมาเยอะแล้ว
0: ครับ
1: เราก็เลยต้อง

0: าจะไปนี่ต้องแบบแยกกันไป
1: เขาห่วงใยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ไปประเภทไม่ให้เดาได
1: ้ครับ
0: บางทีดึกดึกดื่นดื่นค่อยไปอะไรเงี้ยนะหรือบางทีก็ออกเช้ามืดแล้วไปถึงทัน
1: ครับ
0: สารเปิดตอนเช้าเอาเนี้ยคือไม่ให้จับทางได้ว่าเดินทางกี่โมงเนี่ยมันมีรายละเอียด
1: มันมีอย่างเงี้ย
0: มาก
1: ครับครับ
0: ซึ่งเราก็รู้นะว่ามันก็เป็นการฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งกันกดดันให้เราพูดง่ายๆให้เราเจรจาอะไรต่างๆเพราะเราเป็นสื่อแล้วก็มันก็มีเรื่องที่เขาก็ระแวงเราเรียกว่าเราจะเล่นเขาอะไรเขาเนี่ยนะวิพากษ์วิจารณ์เขา
1: แล้วสุดท้ายจบยังไงพี่เพชรคุยกันเจรจากันหลังเหรอฮะ
0: ก็จบด้วยเจรจากันนะ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ปรากฏว่าธุรกิจเขาก็เจ๊งนะ
1: ครับ
0: เจ๊งแล้วก็ธนาคารก็มายึดเข้าไปหมดอ่ะ
1: อ
0: าณาจักรของเขานะ
1: ครับ
0: ตอนหลังก็ยากลำบากก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มคนมีสีอะไรพรรคพวกอะไรก็กลุ่มนึงอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเอ่ยชื่อมากไปแล้วจะรู้ว่า
1: โอ้ผมกรณีนักร้องดังก็เหมือนกันที่ไปเอาเพลงตัวเองไปร้องอ่ะแล้วโดนลิขสิทธิ์อ่ะพี่เวสารโอ้คุณไปจังหวัดโน้นคุณมาจังหวัดนี้จังหวัดนั้นก็ได้ฟังเหมือนกันฟ้องทั้งทุกจังหวัดเลยอ่ะมันจะทรมานขนาดไหนในการเดินทางไปขึ้นศาลทั้งทุกจังหวัดนะฮะ
0: คือมันเป็นการฟ้องเพื่อที่จะกดดันให้อีกฝ่ายนึงเจรจา
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ฮะ
0: เพื่อที่จะยอมเขาอะไรเขาใช้วิธีอย่างเงี้ยยังไม่ต้องสู้คดี
1: ครับ
0: กดดันด้วยวิธีนี้ไปก่อน
1: แค่ไปรายงานตัวต่อศาลแต่ละจังหวัดมันก็เสียเวลาหมดแล้ว
0: สมมติว่าเป็นสิ่งที่ศาลผู้พิพากษาทุกระดับท่านน้อมรับคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกา
1: ครับ
0: ท่านนี้นะท่านใหม่เนี้ยก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีของกระบวนการยุติธรรม
1: ใช่ฮะครับเดี๋ยวขอพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับคุณสุรชาติถามมาฮะพี่เพศานครับขอโอนคดีไม่ใช่หรือเนี่ยผมเคยโอนเนี่ยนะไปพิจารณาจากอัลสุราชนะไปสงขลาแต่ว่านับหนึ่งนับสองต้องไปไงฮะ
0: ใช่ก็ศาลท่านบางทีท่านก็ดูแล้วโอ้โหฟ้องไว้หลายศาลเหลือเกินนี่ท่านก็ดูแล้วมันในกรรมเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ท่านก็ให้รวมคดีแล้วก็มีอยู่ไม่มีปัญหาหรอก
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไงก็ต้องไปเที่ยวสองเที่ยวก็ต้องไปกว่าจะขอศาลว่าให้มารวมคดีเพราะว่าเขาฟ้องอีกที่นึงที่กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องมามีกระบวนการอะไรอยู
1: ่ครับ
0: ถ้าเป็นนโยบายอย่างของท่านประธานนี่ก็คงจะหมายถึงว่าก็ตั้งแต่เขามาฟ้องเนี่ยก็น่าจะตรวจไอ้คำฟ้องเขาก็รู้ว่าไอ้จำเลย
1: กันแกล้งกันหรือเปล่าอ
0: ยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วมาฟ้องสมัยที่ไอ้เอาซะสุดไกลสุดเลยขนาดนี้นะ
1: ครับ
0: ก็อาจจะพิจารณาสั่งไปก่อนได้โดยที่จำเลยไม่ต้องไปเสียเวลาขึ้นไป2รอบ3รอบ
1: ฮะถ้าทำได้ก็จะดีเลยนะครับมีเรื่องเนี้ยพี่เพศานฮะที่เคยมีแนวคิดนะครับของคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคฮะที่เสนอแนวทางผลักดันให้มีการปรับเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชนที่สะท้อนว่าโอ้โหกำไรของคุณแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยอ่ะของหน่วยงานรัฐที่ส่งข้อคลัง
0: เขาเป็นรองประธานกรรมธิการเลยเนี่ยนะ
1: ครับครับก็เสนอบอกว่าโอ้ยเงินรางวัลเนี่ย6 ล้านเนี่ยมันน้อยไปแล้วมันใช้มาตั้งเท่าไหร่กี่ปีมาแล้วนะฮะ10 กว่าปีเข้ามาแล้วนะครับขอเสนอปรับเพิ่มเงินรางวัลไปเลยนะฮะรางวัลที่1เอาไปเลย10ล้านรางวัลที่2เคยได้ขออภัยฮะ2ตัวท้ายเนี่ยเคยได้ 2,000 บาทปรับเพิ่มไปเลย 5,000 3ตัวท้ายนะฮะเคยได้ 4,000 หรือว่า3ตัวหน้า 4,000 ปรับไปเลย 10,000 นะฮะพันโทนหนุนสันทนาคมครับวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิ

0: เนี้ยนะฮะข้อเสนอเนี้ยครับพี่ไพศาลครับว่าสำนักงานสลากมีความยินดีฮะแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอจากทุกภาคส่วนแต่ว่าอย่างไรก็ตามในมิติของการบริหารจัดการแล้วก็นโยบายขององค์กรเนี่ยการพิจารณาปรับเพิ่มเงินรางวัลตามข้อเสนอนั้นไม่สามารถใช้อำนาจของสำนักงานสลากดำเนินการที่ทันทีครับเนื่องจากมีข้อเท็จจริงและก็ข้อจำกัดทางกฎหมายโครงสร้างการจัดสรรเงินรางวัลตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลไว้ที่ 60% ของราคาจำหน่ายสำหรับ L6 เนี่ยนะฮะที่ราคา80บาทเมื่อหักข้อกองทุนเงินรางวัล 60% เนี่ยจะคิดเป็น48บาทต่อใบนะฮะดังนั้นหากต้องปรับโครงสร้างเงินรางวัลให้สูงขึ้นตามที่กรรมาธิการเสนอเนี่ยมันก็มี2ทางเลือกครับก็คือ1ต้องเสนอแก้ไขพรบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งจะเป็นการรื้อโครงสร้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรเงินรางวัลใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งโครงสร้างเลยนะครับกับทางเลือกที่2การพิจารณาปรับเพิ่มราคาจำหน่ายสลากให้สูงกว่า80บาทเพื่อจะดันรายได้หรือว่าเงินรางวัลให้มันใหญ่ขึ้นฮะอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันครับแต่ว่าไอ้หน้าสลากที่เราเคยซื้อกัน80บาทมันจะไม่ใช่80บาทพี่วิจารณ
1: ์
0: สำนักงานสลากนะจุดยืนของเขานะครับเขารับฟังทุกข้อคิดเห็นการจะตัดสินใจว่าจะทำได้หรือไม่ได้หรือว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนครับที่ต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบแต่สิ่งหนึ่งที่ห่วงก็คือห่วงราคาพี่วิจารณ์ถ้ายังคง80บาทเนี่ยแต่เงินรางวัลมันกระโดดขึ้นไปเป็น10ล้านเนี่ยก็ห่วงว่าไอ้ที่ขายกันในท้องตลาดมันจะไม่ใช่80บาทซึ่งกว่าจะแก้ไขให้มันลงมาอยู่80บาทได้ยากเย็นแสนเข็ญ นะครับ
1: วันนี้ก็เลยชี้แจงนะ
0: ครับ
1: เอ้วันนี้ในการประชุมสภามีวาระกระทู้ถามสด
0: ครับ
1: โดยคุณภาวุฒพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอันนี้ก็ทำพวกไอ้อีคอมเมิร์ซใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณภาวุฒเนี่ยตลาด .com นะคุณภาวุฒได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงโครงการชื่อ TH-AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทถามถึงนายชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยคุณภาวุฒบอกว่าโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้กองทุนชื่อกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE เรียกกันสั้นๆว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.ปีละประมาณ 2,000 ล้านบาทโดยในปี2568มีการจัดทำโครงการแจก AI แบบโปรให้กับคนไทยฟรี5ล้านคนใช้งบประมาณเกือบ 1,600 ล้านบาทหรือราว 60-70% ของเงินกองทุนทั้งหมดที่มีคุณภาวุฒิตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลข5ล้านคนไม่ได้สะท้อนความต้องการจริงแต่เกิดจากการนำวงเงินงบประมาณมาตั้งฐานจำนวนผู้ใช้งานพร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดกสทช.ซึ่งเป็นเลขานุการของกองทุนดังกล่าวจึงเป็นผู้เสนอของงบโครงการเองลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายตั้งเองชงเองตบเองหรือไม
0: ่ครับ
1: นอกจากนี้ยังตั้งข้อสงสัยว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดและอนุมัติเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ใช้เวลาเพียง34วันตั้งแต่เปิดประกวดราคาจนถึงยื่นข้อเสนอทั้งที่ปกติใช้เวลา 3-6 เดือนจึงน่าสงสัยว่ามีผู้รู้ข้อมูลล่วงหน้าก่อนหรือไม่แล้วคุณมาวุฒิยังบอกอีกว่ากลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมประมูลก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่วางราคากลางและยังพบว่า3บริษัทเดียวกันเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายโครงการดิจิตอลมูลค่าหลายพันล้านของหน่วยงานรัฐรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลอีกทั้งกลุ่มบริษัทที่ชนะโครงการนี้ยังได้รับโครงการโมโต้จีพีที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วย
0: ครับ
1: นี่สำคัญอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: ความกังวลที่อาจความบังเอิญมันช่างเป๊ะพอดีจึงต้องตั้งคำถามเป็นโครงข่ายกินรวบหน้าเดิมๆหรือไม
0: ่ครับ
1: และมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนที่ได้รับ งานจากกระทรวงของท่านมาโดยตลอดหรือเปล่านะแล้วก็เสนอให้ชะลอการเปิดลงทะเบียนในเดือนมิถุนายนเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานปปช.เข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าทางรัฐมนตรีชัยชนกก็ได้ชี้แจงนะว่ารัฐบาลเห็นตรงกันว่า AI เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นและเร่งด่วนโดยในช่วงรัฐบาลอนุทิน1สมัยที่แล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เมื่อตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่ทันกรอบงบประมาณประจำปีจึงต้องใช้กองทุน DE เป็นช่องทางขับเคลื่อนโครงการนี้คุณชัยชนกยืนยันว่าการใช้เงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้งพ.ร.บ. DE และหลักเกณฑ์ของกสทช.พร้อมระบุว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการแจก AI ฟรีแต่ยังรวมถึงการพัฒนา AI ecosystem และจัดหลักสูตรอบรมเพื่อยกระดับทักษะ AI ให้กับประชาชนส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพียง 3-4 วันนั้นชัยชนกระบุว่าเป็นความไม่เป็นความจริงเพราะโครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568มีการทำประชามิจารณ์ TOR ในเดือนธันวาคมและกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ5เดือนและบอกว่าเป้าหมายของรัฐบาลคือทำให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรได้ฟรีอย่างน้อย1 ปีพร้อมระบบ Learn to Earn เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งาน AI ให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวยังเร็วไม่พอด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: สำหรับกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าทำไมไม่ซื้อบริการตรงจากบริษัท AI แต่นายชัยชนกชี้แจงว่าหากทำโดยตรงข้อมูลจะถูกประมวลผลในต่างประเทศและไม่สามารถนำมาพัฒนาบุคลากรหรือระบบ AI ของไทยได้รวมถึงอาจกระทบต่ออธิปไตยด้านข้อมูลของประเทศนะที่บอกว่ามีฟรีทำไมต้องจ่ายเงินหากอยากเป็นรัฐมนตรีดีผมไม่คิดว่าต้องมาอธิบายว่าฟรีกับโปรต่างกันอย่างไรโครงการนี้เฉลี่ยเพียง27 บาทต่อคนต่อเดือนถูกกว่าสิงคโปร์กว่า20 เท่าซึ่งผมเห็นซึ่งผมเป็นเพียงผู้กำหนดนโยบายโดยพิจารณาว่าโครงการตอบโจทย์ประเทศและคุ้มกับงบประมาณหรือไม่ส่วนใครเป็นผู้ชนะประมูลไม่ใช่ประเด็นสำคัญหากทำตามนโยบายไม่ได้ก็ต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมายอยู่ดี
0: ครับก็พอรัฐมนตรีได้ลุกชี้แจงนะพี่พิสารคุณภาวุฒิเองใช้สิทธิอภิปรายโต้ด้วยนะครับแม้เนื้อหาประชาสัมพันธ์จะมี2หน้าแต่รายละเอียดในนั้นชัดเจนว่าเป็นการล็อกสเปคให้กับบริษัทเครือข่ายกลุ่มทุนเดิมพร้อมตั้งคำถามว่าวันนี้คนไทยจำเป็นต้องใช้ AI เวอร์ชันท็อปถึง5ล้านคนจริงหรือสู้เอาเงิน 1,500 ล้านบาทเนี่ยไปปรับแผนการซื้อระบบจ่ายตามการใช้งานจริงคาดว่าจะใช้เงินเพียง100ถึง200ล้านบาทก็น่าจะพอครับถ้าคนใช้เยอะค่อยซื้อเติมไม่จำเป็นต้องละเลงงบพันล้านไปนอนแช่ไว้ให้บริษัทตัวกลางกินส่วนต่างโดยที่ประเทศไทยไม่ได้สิทธิ์ให้บริษัทแม่มาตั้งแล็บวิจัยในประเทศเหมือนชาติอื่นฮะอันนี้เขาก็แย้งไปแบบนั้นครับถ้ารัฐมนตรีมองว่าใครจะได้รับงานไม่ใช่เรื่องของตนมีหน้าที่แค่คลอดนโยบายแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตหรือว่าโกงกันขึ้นมาท่านรัฐมนตรีก็จะไม่สนใจเลยใช่ไหมการไม่ยอมตอบประเด็นเรื่องกลุ่มทุนเครือข่ายหน้าเดิมที่เข้ามารับงานมันคือการหลีกเลี่ยงหน้าที่ของรัฐมนตรีในการรักษาผลประโยชน์ที่ชอบทำให้กับประชาชนครับเลยฮะอันนี้ก็มีการโต้กลับไปแบบนี้ครับพี่ไพศาล
1: ครับ
0: อีกกระทู้หนึ่งนะฮะที่วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นให้สังคมได้ขบคิดเหมือนกันพี่ไพศาลนั่นก็คือประเด็นของคุณสุพนัสมินชัยนันท์นะฮะกระทู้ถามไปที่นายกรัฐมนตรีเพราะว่ากรณีของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่สีคิ้วพะลำสองนะฮะแล้วก็เกิดต่อเนื่องกับบริษัทรับเหมาที่ชื่อว่าอิตาเลียนไทยเนี่ยเขาตั้งกระทู้ว่าเอ๊ะนายกเคยให้สัมภาษณ์เนี่ยถ้ามันมีความผิดชัดเจนแล้วเขาไม่สามารถทำงานต่อได้มันก็ต้องยกเลิกสัญญาเนี่ยยกเลิกสัญญาได้เมื่อไหร่นะฮะแล้วก็กรณีไอ้สมุดพกผู้รับเหมาเนี่ยที่มีการคุยว่าจะไปมีการลงรายละเอียดเลยใครทำผิดอะไรยังไงเนี่ยนะครับตอนนี้จะเสร็จกี่โมงฮะสมุดพกนี้ลงบันทึกอะไรบ้างแล้วหรือยังครับก็วันนี้มีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปตอบแทนนายกรัฐมนตรีเรื่องการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐซึ่งคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงานครับก็สืบเนื่องมาจากการแถลงผลสอบเคลนทับรถไฟที่สีคิ้วโคราชนะฮะตอนนั้นตายกันเยอะเลยเนี่ยนะครับซึ่งสรุปแล้วทั้งบริษัทก่อสร้างบริษัทที่ปรึกษาทำผิดสัญญาชัดเจน และก่อนหน้านี้ก็มี

0: ผลการตรวจสอบของตึกสทง.จากคณะกรรมการที่นายกอนุทินสมัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยยุคที่แล้วแต่งตั้งขึ้นก็มีบทสรุปว่าอิตาเลียนไทยได้มีการทำผนังคอนกรีตไม่ได้มาตรฐานตรงเนี้ยเข้าข่ายกระทำผิดสัญญาชัดเจนเป็นเหตุให้สามารถบอกหรือว่ายกเลิกสัญญาได้นะฮะและเสนอให้เป็นผู้ทิ้งงานขึ้นแบ็คลิสต์ได้เลยตามพรบจัดซื้อจัดจ้างมาตรา109เนื่องจากมีเหตุชัดเจนแล้วนะครับแต่สรุปจนถึงวันนี้คุณสุพนัทบอกว่าผมก็ยังไม่เห็นการยกเลิกสัญญาใดๆนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสมุดพกผู้รับเหมาซึ่งจนถึงวันนี้ก็เชื่อว่าไอ้ตัวระเบียบที่มันออกมาคู่กับสมุดพกเนี่ยก็ยังทำไม่เสร็จนะพี่เพศานแล้วจะเสร็จกี่โมงก็ถามให้นายกรัฐมนตรีตอบซึ่งคุณศิริพงศ์ก็ลุกขึ้นชี้แจงบอกว่าหลังจากมีเหตุเคลนทับขบวนรถไฟรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทำตามขั้นตอนกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดเนี่ยได้ส่งหนังสือไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดครับเพื่อขอทราบแนวทางอำนาจหน้าที่เพื่อความรอบคอบในการบอกเลิกสัญญาทางปกครองรวมถึงหลักความได้สัดส่วนแล้วก็หลักสมควรแก่เหตุฮะว่ามันได้สมควรแก่เหตุไหมถ้าเกิดเราจะเลิกสัญญากับเขาเนี่ยตลอดจนผลกระทบต่อการบอกเลิกสัญญาเพื่อให้ทางอัยการสูงสุดเนี่ยตอบมาถ้าตอบมาชัดเจนมันจะถึงขั้นตอนต่อไปว่าจะต้องบอกเลิกสัญญากันยังไงครับแต่มันต้องใช้เวลาพี่ไพศาลครับ
1: ครับก็วันนี้ก็นายกก็ให้การต้อนรับ
0: ครับ
1: แขกเมืองคนสำคัญนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทุกทิศทั่วไทยนะครับในมหานครรอบทิศนะฮะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับฟังข่าวกันถึง2ทุ่มนะฮะเดี๋ยวสรุปข่าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้ให้ฟังนะครับอยู่กับเรา2คนเช่นเดิมนะครับน้องโด่งกับพี่บอยครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องโด่ง
2: ครับผมนะฮะก็วันนี้ในเฟซของเราเกือบ100คนนะพี่บอย
3: ยอดเลย
2: นะพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่กฤษชมนสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะฮะ
3: สวัสดีครับ
2: พี่หนูวันแชร์ให้เราแล้วด้วยโหขอบพระคุณมาก
3: ขอบคุณครับ
2: ใครแชร์ให้นี่นะฮะอยากจะแจกแบงค์500คนละใบแต่ไม่มี
3: แต่กาโม
2: แต่เราไม่มีแต่เราอยากจะแจกแต่เราไม่มี
3: พูดทำไม
2: พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีนะครับพี่บัญชาพี่อเกนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ฟังข่าวกันต่อครับพี
4: ่มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10วันนี้ที่สู่เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลที่ทำเนียบนะฮะกลุ่มผู้เสียหาย39คนจากหมู่บ้านออมทองจังหวัดสมุทรปราการไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงท่านนายกอนุทินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความเป็นธรรมให้หน่วยงานภาครัฐไปตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโครงการในพื้นที่ของสมุทรปราการรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท้องที่ในคดีที่เกี่ยวข้องก็แล้วก็ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานการสอบสวนและอัยการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมาตรา157นะซึ่งพฤติการที่ผู้ร้องเรียนเนี่ยอ้างว่าอาจเข้าข่ายทุจริตแล้วก็พฤติชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็วันนี้คุณโชคชัยหานิมิตกุลผู้อำนวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนนะเป็นผู้รับเรื่องก็ตัวแทนผู้เสียหายอย่างคุณสุรีเนี่ยบอก

0: วันนี้ชาวบ้านเนี่ยก็เดือดร้อนจากวัดดังในสมุทรปราการซึ่งสมัยก่อนได้มีประกาศโฆษณาขายบ้านชาวบ้านทุกคนซื้อด้วยสุจริตได้ผ่อนกับธนาคารเมื่อผ่อนกับธนาคารหมดทางวัดกลับทำสัญญาเป็นเช่าอาคารซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากเดือดร้อนบางส่วนโดนหมายขับไล่จากวัดวันนี้จึงมาร้องเรียนกับท่านนายกให้ตรวจสอบแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ด้วยคุณสุริยาเนี่ยท่านบอกว่าในอดีตเนี่ยมีการแจกเขาเรียกว่าโบชัวร์ขายบ้านแล้วก็ป้ายโฆษณาใหญ่ๆว่าโครงการนี้ซื้อบ้านในราคาเริ่มต้นแค่ 390,000 บาทผ่อนธนาคารดอกเบี้ยแค่ร้อยละ 19% ต่อปีเมื่อผ่อนกับแบงค์แล้วทางวัดก็จะมีก็จะมายึดบ้านของพวกตนหรือผ่อนเสร็จจะมายึดซึ่งมองว่าเป็นการหรือก็เป็นการทำสัญญาอำพรางทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนโอ้คนนี้นะฮะก็จึงต้องมาร้องทุกข์เพราะว่าเดือดร้อนจริงๆนี่ชาวบ้านมาเขาแทงว่าต้อง 30-40 คนเนี่ยคงเดือดร้อนมากเนาะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ยุคนี้นะพี่บอยไม่น่าเชื่อว่าจะมีแก๊งลักเด็กไปทำขอทาน
0: จริงว่ายังมีอยู่
2: ยังมีอยู่ล่าสุดเนี่ยนะฮะตำรวจดศนะครับเขาไปจับกลุ่ม3ผู้ต้องหานะฮะที่ทั้งทุบตีทำร้ายเด็กบังคับเด็กคือเราไม่รู้ว่าเขาตีเด็กให้แขนหักเพื่อให้ดูน่าสงสารแล้วไปทำขอทานหรือไม่แต่เด็กในแขนหักใช่ไหมคือถ้าโหดเหี้ยมถึงขนาดว่าพี่นึกออกมันว่าต้องให้เด็กมันแขนหักมันจะได้ดูน่าสงสารโอ้โหอันเนี้ยมันจิตใจนะโหดเหี้ยมมากหรือแค่คุณทำร้ายเขาพลั้งมือไปทำร้ายเขานี่คุณก็โหดเหี้ยมเกินไปละคือเด็กมันอาจจะไม่ยอมไปทำอาจจะพลั้งมือไปทำจนเด็กเขาแขนหักอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วล่ะแต่ว่าโอ้โหถ้าเกิดว่ารุนแรงถึงขนาดว่าต้องให้แขนหักมันจะดูน่าสงสารจะได้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยเฮ้ยยุคสมัยนี้เนี่ยนะฮะคุณยังทำอย่างนี้กับเด็กอีกหรือนะครับโอ้วันนี้นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับสั่งการนะครับไปยังกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะครับให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะจับกลุ่มเชื้อชาติเมียนมา3คนนะฮะ อยู่แถวแถวเขตสวนหลวงนะครับกทมคือตำรวจเนี่ยเขาไปพบว่ามีเด็ก6ขวบเนี่ยถูกทำร้ายจนแขนหักแล้วมานั่งเป็นขอทานอยู่สืบไปสืบมานะครับสืบสาวราวเรื่องจนทราบว่านี่แหละฮะ3คนชาวเมียนมาเนี่ยเป็นผู้ดูแลแล้วเป็นคนทำร้ายร่างกายเด็ก6ขวบเอาเด็กไปขายดอกไม้ขายลูกอมตามร้านอาหารนะตั้งแต่บ่าย3ถึงตี3ถ้าเด็กทำยอดไม่ได้ก็จะทำร้ายเด็กอดให้เด็กอดอาหารเพื่อที่จะแบบว่าพรุ่งนี้เนี่ยเด็กจะได้แบบขยันขยันนะครับก็ยังดีว่าไม่ใช่อย่างดีหรอกเขาก็เป็นเด็กเมียนมาเป็นคนเมียนมาด้วยกันแต่เด็กประเทศไหนก็น่าสงสารแหละนะในตำรวจไทยเราต้องเข้าไปช่วยนะครับเพราะมันเกิดขึ้นใน
0: ทางอวัยวะไหม
2: ไม่ถึงกระตัดแต่ว่าเด็กเนี่ยแขนห้อยเลยพี่
0: โดนซ้อมเหรอ
2: เขาว่าโดนซ้อมจนแขนหักก็เลยไม่รู้ว่าเขาตั้งใจให้เด็กแขนหักหรือเปล่าเวลาไปขายของอ่ะอุ้ยหนูน่าสงสารจังเลยมันจะมีประโยชน์
0: ไม่เกิดความเวทนาใช่ไหม
2: หรือว่าเขาแค่แบบรุนแรงกับเด็กจนเด็กแขนหักโดยไม่ได้ตั้งใจก็ขอให้เป็นแค่นั้นอย่าถึงขนาดว่าไปเอาเด็กมาแล้วก็จับมันหักแขนอย่างเงี้ยมันดูแบบโอ้โหนะครับนี่ฮะตำรวจเลยเข้าไปช่วยนะครับเพราะว่าสงสารเด็กนะเห็นบอกว่านอกจากเด็กคนที่แขนหักเนี่ยในบ้านหลังนี้ยังมีเด็กอีก5คนนะที่ตำรวจดศเนี่ยไปช่วยออกมาได
0: ้โอ้โหแล้วเข้าเมืองถูกกฎหมายไหม
2: ไม่มีข้อหาแสดงว่าไม่มีนะพี่เขาโดนข้อหาเรื่องของค้ามนุษย์กับพรบคุ้มครองเด็กแล้วก็พรบควบคุมการขอทานตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองแสดงว่าตรวจสอบแล้วอาจจะหรือยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ว่าไม่มีข้อหาเนี่ยพี่ไม่มีข้อหาหลบหนีเข้าเมือง
0: คร
2: ับ ครับโอ้น่าไปขยายผลต่อแล้วไว้พี่บอยไปสัมภาษณ์ทางวิทยุได้นะฮะของดศเขานะพี่นะครับผม
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เอามาดูเรื่องของคุณโกตีกันบ้างวันนี้บอกไม่ไหวอดีตภรรยายังอยู่ในบ้านต้องจ่ายเงินสด3ล้าน
2: เฮ้ยยังไง

0: กันครับโอ้
1: โอ้คือเขาโจมบอกว่ายอมถอยทุกอย่างแต่มันเยอะไปแล้วโกติพูดครั้งแรกหลังเลิกลาอดีตภรรยาตั้งแต่ปี67แต่ปีนี้69แล้วผ่านมาประมาณ2ปียังอยู่ในบ้านต้องจ่ายเงินสด3ล้านไม่มีให้ต้องไปหักจากเงินเดือนรายการอาต๋อยรายการที่เขาทำกับคุณอาต๋อยใจพบอ่ะนะจากเข้าไปเอาเสื้อผ้าในบ้านตัวเองก็ถูกล็อกก็รับอยากเป็นคนเลวบ้างเพราะทนไม่ไหวแล้วคุณโกติบอกว่าไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแต่ว่าวันนี้พูดแล้วโดยคือไปออกรายการเขาเรียกว่าทางช่องคนล้มลุกที่รายการนี้นะ
0: ครับ
1: คนล้มลุกแล้วก็เปิดใจกับพิธีกรคุณอั่นภูวนาถซึ่งนอกจากเปิดใจเล่าเรื่องราวเส้นทางชีวิตหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งตอนหนึ่งคุณโกติก็ได้อัปเดตเรื่องราวที่ไม่เคยพูดที่ไหนหลังจากเลิกรากับอดีตภรรยาแล้วตั้งแต่ปี67แต่ล่าสุดปีนี้คือปี69เนี่ยคุณผู้ฟังฮะดงครับอดีตภรรยายังอยู่ในบ้านของเขาแล้วก็เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วหลังเลิกลาอีกฝ่ายอยากได้เงิน3ล้านแต่ตลกดังไม่มีให้คุณอั๋นก็ถามว่าคบกัน12ปีแต่งงานกันปีเดียวเลิกเลยมันเกิดอะไรขึ้นคุณก็ติ๋งบอกว่าจริงๆแล้วหนูแต่งงาน17ธันวาคมปี66หนูประกาศเลิก17ธันวาคมปี67 1ปีเต็มๆจริงๆหนูไม่ได้อยากแต่งงานตั้งแต่แรกหนูบอกเขาว่างานแต่งงานในอุดมคติของเขากับงานแต่งงานในวิธีคิดของเรามันก็ไม่ตรงกันตั้งแต่แรกแล้วหนูไม่ได้อยากแต่งใหญ่แต่งตัวอะไรขนาดนั้นนี่คุณโกติบอกนะแต่ไหนๆทางญาติฝั่งเขาถามเมื่อไหร่แต่งคบกันมานานแล้วนะเราก็แบบก็แต่งซะแต่ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องงานแต่งมันเป็นเหมือนเรื่องที่ยากมากๆในชีวิตเราคิดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่หนูรู้สึกเรียกว่าขาแข้งหนูไม่มีแรงเดินเข้าใจว่าเรื่องที่เราไม่อยากทำแต่ต้องทำหนูแต่ก็ไม่อยากแต่งเนาะคุณอั๋นก็ถามบอกว่า12ปียังไม่รู้จักกันดีอีกเหรอคุณโกติบอกว่าใช่ก่อนแต่งงานเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอีกคนพอหลังแต่งงานก็คืออีกคนเลยต้องบอกสังคมนะบางทีคนในโซเชียลเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงผู้หญิงถึงได้บอกเลิกโอ้อันนี้นะฮะนี่คือในความตอนหนึ่งที่คุณก็ตีก็ยอมเปิดเผยซึ่งคือมันจะมีเรื่องของเงินน่ะคุณก็ตีบอกว่าเขาทนไม่ไหวกับหลายๆเรื่องแต่หนูแต่ตัวคุณก็ตีเลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าเป็นผู้ชายเราพูดไปให้ร้ายผู้หญิงมันดูหน้าตัวเมียไปมันดูไม่แมนหนูก็ไม่เป็นไรสังคมจะด่าว่ามึงเฮ่พ่อแล้วก็ด่ามึงเลวไม่เป็นคนดีไม่เป็นไรแต่อยากจบคุณก็ตีบอกแต่พี่เชื่อหนูหรือเปล่าดิคุณก็ตีถามคุณอั๋นนะพี่เชื่อหนูหรือเปล่าคือคุณก็ตีแกทนแทนตัวว่าหนูเนี่ยนะณตอนนี้ปี69เขายังอยู่ในบ้านหนูไม่รู้ว่าเพราะอะไรตอนแรกเขาอยากได้บ้านหนูหลังหนึ่งเขาบอกอาต๋อยไปพบบอกหนูบอกอาหนูไม่ให้หนูให้ไม่ได้เพราะบ้านซื้อก่อนจะรู้จักกับเขาและระหว่างที่เรารู้จักกันมาหนูให้เงินใช้เงินในการผ่อนทุกบาททุกสตางค์หนูไม่ได้เอาเงินแคนตัสไปผ่อนเลยเอาแฟนที่แคนตัสใช่ไหมเพราะเงินในแคนตัสทุกบาททุกสตางค์ที่ขายได้กี่หมื่นกี่พันกี่แสนเนี่ยโอนเข้าบัญชีหมดไม่ได้เข้าบัญชีหนูแม้แต่บาทเดียว
0: ไม่ใช่
1: เง
0: ิน
1: แคนตัสน่าจะหมายถึงธุรกิจกระบองเพชรเขาไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ขออภัยไม่ใช่แฟนที่แคนตัสขออภัยคุณผู้ฟังเออนี่นะโอ้คุณก็ตีแกก็เพิ่งยอมพูดเหรอเนาะ
0: โอ้นะโอ้ไม่รู้เราไม่ค่อยได้ตามข่าวผมต้องไปเซิร์ชดูฟังพี่ไปก็กดกิ๊กก็เคาะคีย์บอร์ดไปนะว่า AI บอกว่าคุณโกติตัดสินใจเลิกลาและจบชีวิตการแต่งงานกับแฟนสาวคือคุณกวางเนี่ยเนื่องจากทัศนคติไม่ตรงกัน
1: ใช่
0: เนื่องจากความรู้สึกเหนื่อยที่ต้องเป็นคนกลางในครอบครัว
1: ตัวฟังดูแบบไม่อยากแต่งแต่แรกเลยนะแต่ทุกอย่างมันพาไปอ่ะด้วยสถานการณ์หรอ
0: ที่ก่อนแต่งเขาอยู่กันมาตั้งก่อนแต่งเขาคบกันมาตั้ง12ปีนะพี
1: ่ไม่อยากเชื่อเนาะ
0: ก็บางทีมันมีปัจจัยภายนอกนะ
1: บางคนคบไม่นานแต่เขาแต่งแล้วเขาก็ไปด้วยกันได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่บางคนมาอยู่
1: แล้วมีเรื่อง
0: ครอบครัวคนในบ้านถูกกันไม่ถูกกันมันก็มีปัญหาพวกนี้นะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อย่างพี่บอยนี่ถ้าอนาคตแต่งเมียเข้าบ้านนี่แล้วเมียไม่ถูกกับที่บ้านนี่ยังไงฮะ

0: เรื่องเมียอุ้ยเดี๋ยวแม่ฟังอยู
1: ่ชอบใจชอบใจชงให้รีบรับมุกเลยอย่างนี้ชอบใจ
0: ถ
1: ู
0: กใจด้วย
1: ถูกใจถูกใจแซวเล่นนะแม่ไม่มีหรอกว่าเราต้องเลือกคนนะ
0: ใช
1: ่ครับอ่ะพาไปดูที่ปราจีนบุรีกันซะหน่อยนะร้านขายทุเรียนเนี่ยเขาบอกเอาใจคนที่ทุนน้อยและอยากกินทุเรียนขายถูกสุดของร้านนะลูกละ30บาทอ่ะเฮ้ยเสียดายเราไม่เห็นภาพนะ30บาทเนี่ยมันจะได้ลูกไซส์ไหนนะพี่บอยนะ
0: เอออ๋อ
1: เขาบอกไซส์ตะมูตะมิทุเรียนไซส์ตะมูตะมิเอามาขายราคาเริ่มต้นลูกละ30บาทนะส่วนเต้าจิ๋วใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงลูกละ89บาทเออแต่ผมเห็นนะพี่บอยคนที่สั่งเนี่ยน้องที่อยู่ในอินเตอร์เทนเราเนี่ยเขาทำคลิปใน Facebook เขาสั่งทุเรียนของคุณพิมพ์ริพายล็อตนั้นน่ะที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์อ่ะนะฮะสั่งมาเนี่ยลูกละ 1.2 โลไม่กี่บาทนะฮะแต่พอไอ้ลูกเล็กเนี่ยหั่นออกมาได้ตั้ง8พูเนี่ยแต่มันก็พูไม่ใหญ่หรอกนะแต่ว่ามันก็ได้ตั้ง8นะเขานับให้ดูเลยนะลูก 1.2 โลนะไซส์อ่ะนะฮะก็นะลูกเล็กบางทีก็อาจจะเนื้อข้างในก็อาจจะพอได้อยู่ก็ได้นะครับนี่ฮะที่ปราจีนเจ้าของร้านเนี่ยนะครับบอกว่าจัดโปรโมชั่นทุเรียนหมอนทองนะครับเอามาขายนะลูกก็30บาทเนี่ยเป็นทุเรียนไซส์เล็กลูกค้าก็ต้องยอมรับนะเพราะราคานี้เนี่ยมันคงแหมจะไม่ได้ภูใหญ่อะไรสวยๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็อยากให้คนที่มีทุนทรัพย์น้อยเนี่ยได้กินทุเรียนกันเออเขาบอกว่าเนื้อทุเรียนในปีนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหรสชาติแบบลูกเล็กๆก็อร่อยแล้วทางร้านเขาบอก
0: ใช่ลูกสัก2โลครึ่งเนี่ยโอ้โหรสชาติดีนะกรอบซอกนุ่มในวันนี้เพิ่งชิมไป
1: พี่แล้วทำไมไอ้บุฟเฟ่ทุเรียนเรายังไงฮะพี่มันเลยวันที่พี่เราชวนกันมาแล้วหรือยังไงมัน
0: เราลืมเหรอฮะโด้ง
1: เหมือนกับใช่ไหมแล้วพี่วันนั้นพี่บอก25แล้วเราก็อาจจะงานมันเยอะช่วงนี
0: ้โด้งก็ไม่ทักพี่เลยอ่ะพี่ก็ลืมป่ะ
1: ไม่ลืมกันนี่เมื่อวานพี่ตาถามนะพี่ตาที่นั่งข้างเนี่ยถามว่าเอ้าแล้วพี่ไม่เห็นไปกินทุเรียนอะไรกันเลยแล้วก็เออก็พี่บอยก็เงียบๆไปนะ
0: เอ้าไม่ตอบแล้วมันยุ่งอะไรด้วย
1: แกนั่งอยู่นี่เฮ้ยใจเย็นคนบ้านเดียวกันไม่เหรอคนปทุมล่ะ
0: เหมือนเอาเรื่องส่วนตัวมาคุยหน้าไม้
1: หนุ่ม
0: ม
1: าดูมเลย
0: ไม่เหมือนจะลืมนะต้องเนาะ
1: ลืมเดี๋ยวรออาทิตย์หน้ามีอีกไหมล่ะ
0: เท่าที่ดูถ้าดูโปรแกรมมันจะจบแค่พฤษภาคมอะโด้ง
1: อ่ะเหรอ
0: เดี๋ยวลองดูที่อื่นมันต้องมีให้เราได้ไปปีนกันสองคนได้แน่นอนทั้งปวง
1: ทุเรียนปีนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ครับคุณผู้ฟังฮะอันดับ6มีสาวมาร้องบอกว่ากองขยะปริศนาสูงกว่า3เมตรโผล่ถูกนำมาทิ้งหน้าบ้านเอามาทิ้งข้างๆบ้านขออภัยกลางหมู่บ้านจัดสรรเลยก็เห็นกลุ่มชาวจีน10คนเข้ามาพูดคุยก่อนมีรถ10ล้อเนี่ยทยอยเอาขยะเข้ามาทิ้งโอ้โหส่งกลิ่นเหม็นแมลงวันตอมวันกระทบต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมของคนที่นั่นนะว่าผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาวอารีรัตน์อายุ45ปีเจ้าของบ้านในพื้นที่หมู่ที่6หมู่บ้านบางพระวิลเลจนะคุณผู้ฟังนะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเธอบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเลยเพราะว่ามีกองขยะขนาดใหญ่โผล่มาอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้มันงอกเหมือนเห็ดแต่คุณผู้ฟังเอามาไว้ข้างๆบ้านเธอทรงกลิ่นเหม็นตลบอบอวลที่สำคัญไม่ได้มาแค่ขยะกับกลิ่นมันพาพวกแมลงวันน่ะเพราะแมลงวันมันชอบของเน่าๆอยู่แล้วเนี่ยสร้างความเดือดร้อนกังวลให้กับคนในชุมชนเนื่องจากว่าที่ตั้งเนี่ยมันอยู่กลางหมู่บ้านจัดสรรเลยมีผู้พักอาศัยหนาแน่นก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าดำเนินการตรวจสอบหาซิว่าใครหนอเป็นมือดีเอาขยะมาทิ้งข้างบ้านเราเอาขยะมาทิ้งในหมู่บ้านเราถ้าเป็นกลุ่มคนจีนอย่างที่ว่านั้นเนี่ยมาอย่างไรแล้วทำนี้ได้ยังไงนะฮะหน่วยงานเกี่ยวข้องไปดูหน่อย
1: อยู่ๆมาได้ไงนะ3เมตรนะสูงกว่าคนอีกนะฮะ
0: ใช่
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประภา

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: แป้งของแมวตัวจริง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: แมวตัวจริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: อ่ะอันดับ5นะครับมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาของคนไทยในยุคนี้จริงๆนะพี่คือด้วยเศรษฐกิจด้วยสภาพต่างๆเนี่ยหาเงินหมุนเงินไม่ทันแล้วก็ตัดสินใจไปเลือกกู้หนี้นอกระบบกู้นอกระบบนะฮะชีวิตของคุณยายวัย87ปีที่บุรีรัมย์ครับนะฮะตอนนี้กำลังทุกข์ใจอย่างหนักเพราะว่าโดนแก๊งทวงหนี้โหดเนี่ยขู่จะมาฆ่าคือแกไปกู้เงินมาเนี่ยนะครับ 10,000 ในช่วงเปิดเทอมก็เอาไปซื้อชุดนักเรียนให้กับหลานๆ2คนนะเอาเป็นค่าเหมือนกับทุนการศึกษาให้กับเตรียมไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ใช้จ่ายรายวันด้วยทีนี้หาเงินมาใช้คืนไม่ทันโอ้โหกู้หมื่นไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะกำลังไล่ดูว่าโดนไปเขาบอกกู้มาหมื่นหนึ่งใช่ไหมก็จะต้องถูกหักไว้ละเริ่มต้นเนี่ย 1,000 ได้รับเงินจริงมา 9,000 จ่ายเป็นรายวันวันละ400เป็นเวลา30วันนะครับก็ถ้าจ่ายครบเนี่ยมันก็4 3 12ใช่ไหมก็12,000นะนะปรากฏว่าหาเงินมาจ่ายไม่ทันก็พยายามต่อรองนะครับกับทางเจ้าหนี้ว่าขอเปลี่ยนจากวันละ400เป็นวันละ100ได้ไหมนะฮะก็เลยทำให้แก๊งทวงหนี้เนี่ยเขาไม่พอใจตอนจะมาเอาเงินรับปากดิบเป็นอย่างดิบอย่างดีพอได้เงินไปแล้วมาบอกผ่อนไม่ไหวมันก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็อย่างนี้นะพี่น้องเวลาคนที่หมดหนทางแล้วอ่ะได้เดี๋ยวฉันให้เดี๋ยวฉันหามาให้ฉันผ่อนไว
6: ้โ
5: อ้เนี่ยพอผ่อนไม่ไหวขึ้นมาก็ไม่อยากจะโทษกันนะแต่ว่านี่แหละฮะแต่ยังไงก็ตามนะไอ้นี่นอกระบบมันก็ผิดกฎหมายแต่ว่าเราไปกู้เขามาก็ต้องคืนเขาละเพียงแต่ว่าตอนนี้คนต้องหาคนกลางนะคุณยายเนี่ยนะครับยกมือไหว้เลยนะขอให้คนกลางเข้าไปช่วยหน่อยว่าไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้หน่อยได้ไหมนะให้ผ่อน

0: นานขึ้นได้ไหมวันละ100แล้วก็ผ่อนนานขึ้นได้ไหมล่ะ
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วตอนนี้เจ้าหนี้เขาไม่ยอมไงนะครับ
1: แล้วคู่ไหนเขาขู่ทำร้ายไหม
0: เขาขู่จะฆ่าเลยครับพี่
1: โอ้โหโหด
0: ขู่
1: จั
0: จ
1: ง
0: ะฆ่าเลยคุณยาย87แล้วอ่ะ
1: โอ้โห
0: โอ้ก็เป็
1: แล
0: น
1: ้ว
0: ปั
1: ค
0: ญ
1: ุณ
0: ห
1: ย
0: า
1: ายทำไงอ่ะได้แต่อย่างนี้เหรอ
0: ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่วอนขอให้หน่วยงานใครก็ได้เข้าไปช่วยเป็นคนกลางเจรจาให้หน่อย
1: อืม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4ไปดูท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ท่านยังเป็นรองเจรตำรวจแห่งชาติด้วยวันนี้ท่านมอบรางวัลเขาเรียกว่าโฆษกยกนิ้วต้องอย่าถามว่านิ้วไหนนะจะตีมือให
0: ้ก็ต้องนิ้วโป้งไง
1: นะฮะโฆษกยกนิ้วให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลงานโดดเด่นในการผลิตสื่อและก็เนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์และข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ยอดเยี่ยมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน8คนเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งใจก็รางวัลโฆษกยกนิ้วจำนวนแต่รายเนี่ยเป็นรางวัลด้านผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งมีบทบาทในการสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์เนี่ยนะ3รายได้แก่พันตำรวจเอกพินิจประสิทธิ์เขตกิจฮะท่านนี้เป็นผู้กับสภ.หนองบัวแดงที่ชัยภูมิเป็นเจ้าของช่อง TikTok ที่บิ๊กพินิจทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรับแจ้งความช่วยเหลือปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆกับประชาชนโดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติประจำวันหรือกฎหมายที่ประชาชนควรรู้นี่แล้วก็ให้ทัศนคติข้อคิดเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเตือนภัยท่านที่สองคือจ่าสิบตำรวจธนวัฒน์ตรีสุคนฮะผอ.หมู่สภ.สองพี่น้องอันนี้เจ้าของช่อง TikTok จ่าบูมโด่งไปตามได้นะเป็นตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายตรวจในโลกออนไลน์แล้วก็ติดตำรวจโทโชคชัยมาลสีผบ.หมู่การจราจรสลุมพินีก็ว่าไปเอ๊ะผมกำลังดูชื่อไม่มีจ่าอ้วนบอดี้คำไซเหรออ๋อ
0: เหรอ
1: ก็จับเป็นตัวไร้พอดีเนี่ยที่ไปสัมภาษณ์วันก่อนเขาดังจริงนะโด่งทำไมรู้ป่ะ
0: ดัง
1: พี่ยอมรับว่าดังทำไมรู้ป่ะเพราะว่าพอไปสัมภาษณ์เขาแล้วเขาเอาคลิปที่พี่สัมภาษณ์เขาตัดลงในช่องเขาอ่ะจากวันบริคัมไซอ่ะมันมีคนส่งลิงก์มาหาพี่เอาแคปลิงก์ตรงนั้นมาให้แล้วบอกว่าได้สติ๊กเกอร์เขามาไหมขอหน่อยหลายคนน่ะ
0: ผมยังขอพี่เลยตอนที่พี่ส่งข่าวว่าขอสติ๊กเกอร์มาให้ด้วย
1: เพราะเขาเห็นเราในช่องของจ่าไงว่าเราสัมภาษณ์แล้วรู้จักเราอ่ะรู้จักพี่บอยก็มาทักมาส่วนตัว
0: ใช่ใครก็อยากได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวว
0: ัน
1: พฤหัสหน้าเขามาช่องเก้าโด่งเป็นไปรอสิเดี๋ยวเขาสติ๊กเกอร์มาแจก
0: ใช่พวกนี้เขาดังพวกไอ้รอบตัดพระนครจ่าอ้วนอะไรพวกนี้พวกนี้เขาจะใครๆก็จะขอสติ๊กเกอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์ก็จะไปติดกันให้มันเท่ๆนะ
1: จริงแล้วระหว่างพี่สัมภาษณ์เมื่อวานนะไม่ทำอะไรได้มากมีแต่คนวิ่งมาขอสติ๊กเกอร์แล้วบอกว่าโอ้โหจะตามมาต้องงานวนมาหลายรอบไม่เคยเจอวันนี้จังหวะเจอเขาอยู่กับเราริมถนนนานไงเขาเลยไปไหนไม่รอดโ
0: อ
1: ้โหถ้าคุณรู้ความใครเป็นเอฟซีก็วันพฤหัสบดีหน้าตอนประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยจ
0: ่
1: าอ้วนกับจ่าเปี๊ยกตัวร้ายเนี่ยเขาจะมาอัดรายการที่ช่องเก้าเชิญนะรายการบอยอย่าลงลึกหลอกลวงจะคุยชีวิตเขาหน่อยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เอาอาจจะได้อีกสักข่าวนึงแล้วกันนะครับวันนี้ขออภัยนะก็เอาเรื่องรองโฆษกปปช.แล้วกันนะครับที่ก็ต้องใช้คำว่าเมาแล้วขับแล้วล่ะชนไรเดอร์จนเสียชีวิตนะครับก็ตอนแรกชนแล้วหนีนะฮะความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะท่านมามอบตัวก็ตำรวจก็แจ้ง3ข้อหาหนักเห็นบอกว่าเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะพี่บอย189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์โอ
0: ้นะก่อนที่จะถูกตำรวจคุมตัวไปที่สภ.บางสีเมืองนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับทางพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญนะครับรองผู้การจังหวัดนนทบุรีนะฮะก็บอกว่าได้เอาเจ้าหน้าที่ผถ.เนี่ยนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพร้อมกับรถกระบะนะที่โฆษกคนนี้เนี่ยขับรถขณะมึนเมาแล้วไปชนจนมีผู้เสียชีวิตเอาไปเหมือนกับจำลองเหตุการณ์เรียบร้อยนะครับแจ้งข้อหาไว้3ข้อหา

0: นะฮะก็พวกเมาแล้วขับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็
1: ครับ
0: ขับรถชนแล้วไม่จอดให้ความช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่จะติดต่อเข้ามอบตัวนะฮะโอ้เรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วว่าเป็นถึงระดับข้าราชการระดับสูงนะฮะแล้วชนแล้วหนีด้วยเห็นนักข่าวบอกว่าตัวท่านเนี่ยลงมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนขับแต่ว่ามีคนเห็นว่ามาคนเดียวนะตอนเกิดเหตุมีคนเห็นว่ามาคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวตามคดีนี้กันต่อไปนะฮะเอาวันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่บอกว่าโอ้เราเล่าข่าวเข้าใจง่ายขอบพระคุณเลยนะครับขอบพระคุณมากๆ
1: ขอบคุณครับ
0: เนาะพรุ่งนี้เราจะเจอกันนะพี่บอยเนาะวันศุกร
1: ์ใช่ครับโด่ง
0: วันศุกร์เราเจอกันอีก1วันนะครับ1ทุ่มพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำ

0: ขณะนี้เวลา20:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันและได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินเตชะเจริญวิกุลและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลจบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: มาแล้วค่ะพิมพ์ดามหานครนะคะวันนี้มาแบบหวานๆเลยคุณผู้ฟังมาแบบว่าสำเนียงจีนๆนิดนึงนะคะแล้วก็หวานด้วยนะรักเขาอะไม่รู้จะทำยังไงถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ค่ะจากพี่เจินเจินนะคะตามมาด้วยวอกอ้ายนี่รักเธอหมดหัวใจจากเพียวๆนะคะและปิดท้ายกันที่ไม่มีเธอจะบอกรักใครจากหญิงๆก็เขาชื่อสองพยางค์กันมาตลอดอะเนาะพี่หญิงก็ต้องเป็นหญิงๆไปด้วยนะคะเอาละ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มเลยนะคะทักทายกันด้วยนะสำหรับทุกท่านเลยนะคะทุกๆช่องทางทุกแพลตฟอร์มวันนี้มากหลายแพลตฟอร์มนิดนึงนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะและ SMS ค่ะและด้วยเป็นไงรอเรือรอลิงชัดเจนมากและ SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเชียร์ศิลปินท่านไหนนะคะก็สามารถขอชื่อเพลงมาผ่าน SMS มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำชื่อเพลงตรงนี้ที่คุณผู้ฟังขอมาทาง SMS นะคะทางหลังไมค์เอ่ยหน้าไมค์เอ่ยนะคะก็นำมานับคะแนนกันด้วยนะคะเราไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้ยังคงอยู่ด้วยกันทั้ง Facebook Live นะคะและทาง TikTok นะอันนี้วันนี้มีช่องทางใหม่คุณผู้ฟังนะคะ TikTok ก็มานะวันนี้นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อยู่ด้วยกันเนาะจนถึง4ทุ่มเลยนะคะรวมไปถึงพี่ๆนะที่กำลังฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุด้วยนะคะและคนที่กำลังฟังอยู่ทางเครือข่ายวิทยุอสมท Mcard Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพร้อมกันหรือยังคะตอนนี้รถไฟกำลังจะมารับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษในค่ำคืนนี้นะคะกำลังมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสำหรับรถไฟนะคะคนที่อยากจะขึ้นรถไฟด้วยกันต้องเข้ามาทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาทางนี้แล้วนะคะก็รายงานตัวมาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มารัวๆได้เลยนะคุณผู้ฟังนะพี่มานพไรเดอร์รังสิตสวัสดีด้วยพี่ปูรัตนพันธ์นะคะน้องมังกรธนชนนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรดมี่นะคะน้องแวนแวนว้าวนะคะแล้วก็มีพี่สายทองหูตาไมค่ะน้องมังกรทักทายกันไปแล้วเนาะน้องคิตตี้วังว่าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สายทองหูตาไมพี่อินแทนค่ะนี่พี่นิสาบอกสวัสดีรอบ2ค่ะสวัสดีรอบ2นะคะเพราะว่าเราก็เจอกันแล้วเมื่อเช้านี้1รอบนะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีค่ะมาแล้วเรียบร้อยนะคะแหมนะมาทางช่องทาง Facebook Live นี่ทำไมมันบางเบาขนาดนี้นี่เขามาดูกันทาง TikTok กันเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้พี่ตั้มกระต๊อสวัสดีค่ะบอกพี่พิมดาคนสวยวันนี้รถไฟเต็มหรือเปล่าเนี่ยขอไปด้วยคนได้ไหมครับมาเลยพี่ตั้มกระต๊อนะคะวันนี้มาทันขบวนแรกนะคะแล้วก็ยังมีนะคะทางนี้ด้วยนะแม่น้องหนีดูเข้าไปทาง TikTok น้องแชมป์เขาก็ไปทาง TikTok นะคะวันนี้นะแล้วก็คุณกวีด้วยสวัสดีคุณกวีทาง TikTok ด้วยนะคะนี่หลายท่านเลยนะวันนี้มากันเพียบเลยแล้วก็ยังมีนะคะพี่วัดคลองถมนะคะทักทายกันไปพี่วิจิตรนะคะพี่วิจิตรพี่ธีรพันธ์สวัสดีด้วยนะคะพี่เบเบลเทียมนวมนะคะบอกถนัดทางนี้มากกว่าหนีดูบอกหนีดูฮะอะไรนะคือหมายถึงชื่อใช่ไหมเขาชื่อหนีดูน้องช้างสวัสดีด้วยน้องช้างน้องหรือพี่นะเรียกน้องคือพอรู้จักคนที่ชื่อช้างแล้วเขาเป็นน้องไงเราก็ถนัดเรียกน้องไงพี่ช้างสวัสดีค่ะพี่โนบิตะโนบิด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ทันวิชาสวัสดีค่ะพี่โคนันด้วยพี่โคนันบอกสวัสดีครับนี่เราก็จะทักทายกันทุกช่องทางเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะมีใครอีกไหมนะคะพี่ทวิชพงศ์นะคะบอกว่ารถไฟคันนี้ผ่านอโศกไหมครับตอนนี้รถไฟกำลังจอดอยู่ที่สถานีพระราม9นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะผ่านอโศกนะเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะคะแยกวัดใจนะจะบอกว่าหลายๆคนเนาะที่กำลังฟังอยู่ทางนี้นะคะแล้วก็คนที่ไม่เคยผ่านแยกอโศกอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าการจราจรตรงนั้นน่ะมันคับข้างมันหนาแน่นมันแบบว่าจะไปกลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงคุณผู้ฟังนึกออกไหมพี่มิถุสวัสดีด้วยนะคะคือฟ ไฟมันมีการมันมีแยกมันมีแยกไฟแดงนะคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะสมมุติว่าเราเนี่ยอยู่หลังรถไฟอยู่หลังรางรถไฟเนาะไฟเขียวแล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ยข้างหน้ามันยังไม่ขยับเลยมันก็แน่นอึกเลยทีนี้ข้างหลังมันก็บีบแต่ไรเขียวแล้วทำไมไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าก็ค่อยๆขยับไปนิดนิดนิดเราก็ค่อยๆขยับไปในระหว่างนั้นเราก็ลุ้นว่าค่อมหรือยังค่อมทางรถไฟหรือยังหลังจากนั้นเราก็จอดอยู่กลางทางรถไฟไฟเหลืองแดงปึ้งพอดีทำยังไงอะกลับตัวก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้เลยทีนี้ทำยังไงอะคุณผู้ฟังมันทำอะไรไม่ได้นะคะมันก็เลยอาจจะต้องเป็นแบบนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเข้าใจกันดีเนาะการจราจรละแวกนั้นเขาเข้าใจกันดีว่ามันเป็นแบบนี้เสมอดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องบอกทางรถไฟว่าหยุดก่อนนะให้ทางรางเนี่ยมันเคลียร์เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ค่ะจริงๆนะคะอ่ะมีอีกไหมนี่ดูมาทางนี้ด้วยฟ้าใสใช่ไหมเอาพี่ฟ้านัทพงศ์คนละฟ้าฟ้านัทพงศ์พี่กุลชาพี่มาลัยคนโนนนะคะคุณแม่สมใจคิดดีทำดีด้วยพี่เดือนเพ็ญสุขเจริญด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ทวิชพงศ์นะคะทักทายไปแล้วเรียบร้อยนะคะมิถุอ๋อพี่ยุสมานไปทางนู้นชื่อมิถุเนาะนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังไปแล้วดีกว่ารถไฟออกแล้วพี่ไวๆไม่ใช่มาม่าพี่นิวรณ์ด้วยนะคะโอ้ยมากันเพียบเลยวันนี้นะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่วันชัยบอกว่ามาตามทางต๊อกๆแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็เข้ามาตามทางต๊อกๆด้วยอีกช่องทางหนึ่งนะคะช่วยกันทำมาหากินนะคุณผู้ฟังนะดูทาง Facebook Live ไปด้วยแล้วก็ดูทางต๊อกๆไปด้วยนะคะทั้ง2ทางเลยนะคะก็ช่วยกันถ้าเกิดว่าเป็นทางต๊อกๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่องส่วนตัวของพิมดาเองนะคะก็พิมพ์ว่าพิมดาเลยนะคะเป็นดีเจคลื่นไหนครับผมนี่มีคนถามมาคลื่น LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะพี่เข้ามาติดตามกันได้เลยนะคะอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้คุณผู้ฟังจะขอ1สายหน้าใหม่นะคะ022481366ค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่หลังจากจบเพลงนี้นะคุณผู้ฟังโทรมาจองสายกันได้เลยนะคะ022481366ค่ะ

0: ันเขากวน
1: เรทักรักเธอจากปงลางสะออนนะคะอุ้ยช่วงนี้นี่ปงลางสะออนนี่เขากลับมาดังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพลงนี้ก็เขาก็เล่นกันไปทั่วติ๊กต็อกเลยคุณผู้ฟังนะคะเพลงนี้กลับมาเป็นไวรัลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมไปถึงพี่ๆปงลางสะออนด้วยพี่อีทพี่ลู่พี่ล่าตอนนี้นี่ไปเมืองนอกอุ้ยคนไปดูกันเพียบเลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วในช่วงของสายชิลหิวใจค่ะ
2: สายชิลหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสด
4: ีสวย
1: รู้ได้ไงว่าสวยอ
4: ่
1: ะ
4: สวยที่เสียงก็เพราะฟังเสียงก็รู้
1: ฟังเอาจากเสียงไม่เคยเห็นหน้ากันเนาะ
4: จ้าเพราะว่าโทรศัพท์ไม่มีหน้าใหม่เด็กกดปุ่ม
1: โอ้ก็เลยฟังจากทางวิทยุเอาใช่ไหมคะ
4: จ้าดีใจใช่ไหมจ๊ะ
1: อะไรนะจ๊ะ
4: พิมใจใช่ไหมจ๊ะ
1: พิมดา
4: พิมดาพิมใจพิม
1: เปล
4: ี่
1: ยนชื
4: ่
1: อเปล
4: ี่
1: ยนชื่อให้ซะแล้วเป็นพิมใจซะแล้วพิมดา
4: เปลี่ยนใหม่เป็นพิมใจ
1: เออได้แล้วคุณพี่อะไรล่ะคะคุณพี่อะไรรายงานตัวก่อน
4: เฉลียวอยู่สิงห์บุรีจ้า
1: พี่เฉลียวจากสิงห์บุรีจ้าพี่เฉลียวทำอะไรอยู่จ้าตอนนี
4: ้ก็นั่งฟังวิทยุอยู่จ้ากินข้าวอิ่มแล้ว
1: อ๋อกินข้าวกับอะไรคะ
4: วันนี้ซื้อสุกี้ให้น้องซื้อสุกี้มาฝากจ้า
1: เออน่ารักจังเลยแล้วน้องล่ะน้องทานอะไรน้อง
4: น้องหมาก็แบ่งสุกี้ให้หมากินด้วย
1: ไม่คือหมาซื้อสุกี้มาฝากเหรอหรืออะไรหมายถึงน้องคนที่ซื้อมาให้เนี่ย
4: โหน้องเขาอยู่หน้าบ้านวันนี้ไปเก็บใบตองแห้งทิ้งให้เขาก็เลยซื้อสุกี้มาฝากพ
1: ี่
4: น้องก้อย
1: น้องก้อยเพื่อนบ้านใช่ไหมป้าข้างบ้าน
4: ใช่
1: เรียกป้าข้างบ้าน
4: ลูกน้อง
1: เรื่องเรียกป้าข้างบ้านนี่แปลกๆอยู่เนาะต้องเรียกว่าเพื่อนบ้าน เป็นญาติกันใช่ไหมซื้อสุกี้มาฝากพี่เฉลียวนะคะน่ารักจังเลยเนาะมีน้ำใจให้กันนะคะแล้ววันนี้พี่เฉลียวอยากฟังเพลงอะไร
4: ไปไว้ที่เดือนค่ะของสายยันลูกมุ้ง
1: สายยันพี่เฉลียวพิมดาหาเจอแต่เวอร์ชันของพี่สายนาทีเหมือนกันไหมเพลงเดียวกันปะ
4: ไม่ของสายยันเขาร้องอะสมัยก่อนอะ
1: เหรอต้องเป็นของ
4: ยาก
1: ของคุณ
4: ค
1: ือที่
4: ยินอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีคนเอามาเปิดฟังเลย
1: สายยันสัญญาใช่ไหม
4: ใช่เมื่อกลางวันนี่ขอเพลงไอ้นั้นห้องเบอร์ห้า
1: แล้วได้ฟังปะ

0: ใช
1: ่ได้ฟังด้วยหรอ
0: นี่ไม่เคยได้ฟัง
1: อุ๊ยทำไมวันนี้ได้ฟังโชคดีอ่ะได้หน้าใหม่สองรอบแล้วหร
0: อไม่ได้คุยหน้าใหม
1: ่
0: แต่ได้ฟังเพลงของพ่ออ้อเปิดให้ฟังเมื่อวานนี้ไปถกย่าตอนเช้า
1: อะล่ะคะพ่ออ้อใจดีเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ฟังเก๊ก็หัวเราะเก๊ตลกดีอ่ะฟังดีแล้วไม่มีทุกข์เลยอ่ะเนาะ
1: อาร
0: มณ
1: ์
0: ดีนะ
1: พี่เฉลียวนี่ฟังตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
0: โอ้ฟังไปจนนู่นเลยเที่ยงคืนนอกจากรู้สึกก็มาปิดบางทีก็เที่ยงคืนบางทีก็ไปเลยเที่ยงคืนอีก
1: โอ้โหนอนดึกขนาดนี้แล้วเราตื่นกี่โมง
0: แบบนอนไปอ่ะสามสี่ทุ่มนี้แล้วก็ฟังไปด้วยแล้วก็หลับตื่นก็ฟังไปแล้วก็พอรู้สึกตัวขึ้นก็ปิดเดี๋ยวประมาณตีสี่นาฬิกาจะปลุกบางทีก็เปิดตีสี่เลย
1: อ๋อเหรอเปิดยาว
0: สถานีอ่ะ
1: เปิดยาวถึงตีสี่เลยใช่ไหมพี่เฉลียวที่สิงห์บุรีนี่สถานีอะไรคะ FM อะไร
0: ไอ้นี่ขึ้นก็ไอ้ฟังตรงสถานีเลขของเขาในวิทยุย่า
1: ของ เลขอะไรอ่ะเลขอะไรนะ FM อะไรที่สถานีอ่ะที่ขึ้นอยู่ที่วิทยุพี่อ่ะพี่เฉลียวพี่เฉลียวหายไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะสัญญาณไม่ดีสัญญาณ
0: สัญญาณรู้สึกแผลบแล้วเหมือนจะเป็นหวัดแล้ว
1: สัญญาณเป็นหวัดแล้วนะคะกลับมาแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้นะพี่เฉลียวนะ
0: มีใครคนนึงอยู่ใกล้ๆบ้านน่ะวันนี้ไปถมหญ้าแถวบ้านเขาแหละ
1: ค่ะ
0: บอกก็แก้วเขาก็เปิดทั้งคืนเหมือนกันเขาก็จะแซวใครน่าไปขอเพลงขึ้น95เขาว่างั้นแต่วันนี้หนูก็ขออีกนะป้าแก้วอย่างนี้ตอนนี้เขาก็ฟังอยู
1: ่ป้าแต้วเหรอพี่เฉลียวนี่ชื่อเล่นชื่อป้าแต้วเหรอ
0: ป้าแก้วตรงนู้น
1: ป้าแต้วคือตรงนู้น
0: เมื่อเช้าไปถกย่าแถวบ้านเขา
1: แถวบ้านเขาก็ฟังเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะเพลงนี้เรามอบให้ใครคะ
0: ให้ป้าแต้วกันแล้วกัน
1: ให้ป้าแต้วกันแล้วกันเน
0: าะอยู่คนเดียวป้าเหลียวก็อยู่คนเดียวแม่แฟนก็เสียไปตั้งนานแล้วเราเอาพี่ซิโยเป็นนี่เลยเป็นเพื่อน
1: นี่อันนี้สาวโสดทั้งหมู่บ้านเลยเหรอ
0: ใช
1: ่หมู่บ้านสาวโสดนะเนี่ยนะคะ
0: บ้านสาวโสด
1: สิงห์บุรีบ้านไหนเนี่ยบ้านไหน
0: อยู่ใกล้ๆพระพรหมไอเอเซียตรงเนี้ย
1: เขาเรียกบ้านอะไรแถวนั้นอ
0: ่
1: ะ
0: บ้านบางปทุมม่วงหมู่อำเภอเมือง
1: อ๋อเป็นบ้านสาวโสดนะคะหมู่บ้านนี้นะคะอำเภอเมืองนะเอาล่ะนะคะมอบให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอให้พี่เฉลียวนอนหลับฝันดีนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เฉลียวนะพักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: สายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณด้วยค่ะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายเด้อมีเด้อนี่เติมเองนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะพี่เฉลียวขอเพลงนี้มาค่ะ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปสนุกสนานกับผลงานเพลงจิ๋วบอกเวอร์ชันดอกอ้อทุ่งทองนะคะไม่ใช่เวอร์ชันน้องกลางตองนะคะจำให้ถูกคนด้วยนะคะ

0: นี่แหละค่ะเพลงจื่อบ่อค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่เราต้องไม่เคยฟังแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยพี่ดอกอ้อทุ่งทองค่ะเขานำมารีมิกซ์ใหม่ให้เป็นเวอร์ชั่นของพี่ดอกอ้อเองนะคะแล้วก็ใส่กลอนลำเข้าไปด้วยนะในเพลงนี้นะคะก็มาร้องให้ฟังกันสดๆค่ะเอาไว้เมื่องานมหานครคานิวาลดนตรีแห่งภูษาศิลป์นะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: อ่ะละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไปซื้อกันเลยค่ะ
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
3: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: เฮ้ย

0: แมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค
2: หอมเฮิร์บ
1: หอม
2: หอม
1: หอมเฮิร์บ
2: สดชื่นแบบเพิ่ม
1: ซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค
2: หอมเฮิร์บ
1: หอม
2: หอม
1: หอมเฮิร์บ
2: สดชื่นแบบเพิ่ม
1: ซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะมีคนจองเอาไว้แล้วค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงแรกของหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะ1สายหน้าใหม่นะโทรมาได้เลยนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยเดี๋ยวคอมพิวเตอร์แรนดอมกลับไปนะคะต้องรับโทรศัพท์นะใครที่ยังไม่เคยคุยหน้าใหม่นะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะคะจองเอาไว้เด็กปั๊มจากพี่สีเผือกคนด่านเกวียนค่ะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกพลังประชุมทูตผู้แทนธนาคารในไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bankนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับเตรียมการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากทั่วประเทศในไทยร่วมฟังการเตรียมเป็นเจ้าภาพของไทยเป็นการอธิบายความพร้อมกับการประชุมประจำปีของ IMF World Bank ที่จะมีขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ซึ่งครม.ได้มีมติให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเพราะเป็นวันประชุมใหญ่และตัวแทนทุกประเทศจะมาประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และจะจัดเลี้ยงรับรองโดยรัฐบาลในช่วงค่ำการประชุมนี้มีความสำคัญเพราะเป็นเรื่องของผู้นำด้านการเงินของโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางทั่วโลกจะมาประชุมร่วมกันโดยเฉพาะประเทศสมาชิก World Bank 191ประเทศและสมาชิก IMF 189ประเทศผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารที่จะมาประชุมประมาณ400คนพร้อมผู้ติดตามทีมงานรวม 15,000 ถึง 20,000 คนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบรางวัลโฆษกยกนิ้วพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบรางวัลโฆษกยกนิ้วให้กับข้าราชการตำรวจผู้มีผลงานโดดเด่นในการผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์และข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยผู้ได้รับรางวัลโฆษกยกนิ้ว8รายแบ่งเป็นรางวัลด้านการผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งมีบทบาทสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์3รายได้แก่พันตำรวจเอกพินิจประสิทธิ์เขตกิจผู้กำกับการสภ.หนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเจ้าของช่อง TikTok พี่บิ๊กพินิจทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรับแจ้งความช่วยเหลือปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนจ่าสิบตำรวจธนวันตรีสุคนผู้บังคับหมู่สภ.2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าของช่องติ๊กตอกจ่าบูมพี่หมู่หมวกทองตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายตรวจในโลกออนไลน์มักทำคอนเทนต์เชิงบวกหรือให้ความช่วยเหลือประชาชน10ตำรวจโทโชคชัยมลาศีผบ.หมู่งานจราจรสน.ลุมพินีจากเพจ Facebook ตำรวจกรุงเทพใช้โทรโข่งประกาศเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดล้ำแนวทางม้าลายแยกสัญญาณไฟโดยมีข้อความสั้นๆแต่สะดุดหูว่าอย่าล้ำแนวมันไม่ดีรางวัลด้านการปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมในการช่วยเหลือประชาชน4รายได้แก่ร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองส

0: สารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางตามหาญาติรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาและข้าราชการตำรวจงานป้องกันและปราบปรามสน.ลาดกระบัง4นายที่ช่วยติดตามเด็กอายุ10ขวบและ11ขวบที่หนีออกจากบ้านส่งกลับคืนสู่ผู้ปกครองอย่างปลอดภัยได้แก่ดาบตำรวจสรายุทธ์ชัยมาคำ10ตำรวจเอกกฤษณสมประสงค์10ตำรวจเอกตะวันแสงแก้วและ10ตำรวจตรีธนพลหงฟ้อนรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตลุยเคลียร์3ปมใหญ่หาดฟรีดอมบางเทาใบอนุญาตสถานประกอบการบันเทิงป่าตองภายใน30วันสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันเร่งสาสาง3ปมสำคัญภายใน30วันทั้งกรณีบุกรุกหาดฟรีดอมปัญหาพื้นที่หาดบางเทาและการออกใบอนุญาตสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ป่าตองนายนภัสเอ็มอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองซึ่งเข้ารักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตระบุว่าทุกกรณีอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะหาดฟรีดอมขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนสอบสวนและเตรียมส่งสำนวนให้อัยการส่วนกรณีหาดบางเทาจะมีการประชุมร่วมหลายหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการขณะที่ปัญหาใบอนุญาตสถานบันเทิงป่าตองเตรียมหารือผู้ประกอบการวันนี้เพื่อชี้แจงข้อบกพร่องและเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: เอาละค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะชั่วโมงนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะมาดูซิว่าวันนี้คอมพิวเตอร์แรนดอมไปเจอกับใครตึ๊ดๆๆๆๆสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ใครคะเนี่ย
4: อ๋อพี่บุญเริงครับผมจากโคราชครับผม
3: พี่บุญเริงจากโคราชพี่บุญเริงชื่อเพาะจังเลยแปลว่าอะไรบุญเริง
4: เอ้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับจากพจนานุกรมผมก็พยายามค้นหาดูแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรครับ
3: เหรอแล้วเคยถามคนที่ตั้งชื่อให้เราไหม
4: ถามครับผมทำไมชื่อนี้ชื่อเหมือนหมอลำเลยบางทีผมก็ถามนะ
3: เขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์อะ
4: สมัยผมเป็นเด็กอะยิ้มร่าเริงดื้อแล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดร่าเริงอยู่ตลอดเขาเลยชื่อให้บุญเริงอะครับ
3: คือเราเกิดมาแค่แบบวันสองวันเรายิ้มเราร่าเริงแล้วเหรอ
4: เปล่าๆครับผม
3: อันนี้คือชื่อบุญเริงนี่คือเริ่มโตแล้วใช่ไหม
4: เริ่มโตเริ่มยิ้มได้พูดได้อะไรอย่างนี้ครับเป็นคนอารมณ์ดียิ้มร่าเริงอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้เขาเลยชื่อให้บุญเริงนะครับผม
3: เออผู้หลักผู้ใหญ่เขาเลยเอาบุญเริงละกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ครับซึ่งมันก็เหมือนหมอลำเลย
3: มันก็ไม่ได้มีความหมายเนาะ

0: ทำไรอ้อยจะไปเป็นหมอลำได้ไงล่ะครับ
1: อ้าวเหรอทำไรอ้อยเหรอคะ
0: ครับทำทั้งนาทั้งไรอ้อยทั้งไรมันด้วยครับอำเภอคงนี่เป็นอำเภอยังไงครับพืชผลทางการเกษตรเยอะครับ
1: อำเภออะไรนะคะ
0: อำเภอคงครับผม
1: อำเภอคงเหรอพยางเดียวเลยเนี่ยเหรอคะ
0: ครับพยางเดียวครับผม
1: อุ้ยไม่เคยได้ยินเลยอ่ะจริงๆนะ
0: ครับก็ไม่มีคนค่อยโทรไปเข้าไปลูกทุ่งมหานครผมมาจะหาเพื่อนอยู่แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีครับมีแต่แถวสุพรรณบ้างแถวใต้อ่ะครับโทรเข้ามา
1: ใช่ไ
0: หมน้องจิมดาอะไรเนี่ย
1: ใช่ไหมแล้วพี่บุญรองฟังจากทางคลื่นไหนคะ
0: 95.5 ครับผม
1: อ๋อถ้าอยู่โคราชจะเป็น 95.5 ฟังได้ทั้งวันทั้งคืนเลยไหมหรือฟังได้เฉพาะ
0: บางทีผมไปทำงานผมก็ไม่ได้ฟังหรอกครับผมจะฟังช่วงน้องพิมดาแล้วก็หลายๆดีเจมาสับเปลี่ยนกันจัดรายการนะครับผม
1: กลางคืนหรือกลางวัน
0: ครับผมแล้วก็
1: ปกติฟังช่วงไหน
0: ช่วงมหาคอนแล้วก็มันหายเหนื่อยครับ
1: โอ้ยน่ารักจังเลยปกติฟังช่วงไหนกลางวันหรือกลางคืนคะ
0: อ๋อช่วงที่น้องพิมดาจัดรายการนี่แหละครับเพราะว่า
1: ช่วงนี้เหรอ
0: ครับผมเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเลิกงานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ อ๋อเลิกงานมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้อ้อยของพี่บุญเริงนี่โตขนาดไหนแล้วคะ
0: อ๋อถึงสะเอวอะครับผมจะรีดถึงสะเอวแต่ต้องขีดยาคุมหญ้าด้วยนะครับถ้าไม่ขีดยาคุมหญ้าแล้วก็โอ้ยเอาไม่อยู่แล้วครับหญ้าท่วมหมด
1: ใช่ไหมต้องฉีดยาคุมหญ้าด้วย
0: ครับผมอ้อยไม่หวานแล้วก็ลำไม่โตด้วยขายก็ไม่ค่อยได้ราคา
1: ก็คือเป็นยาฆ่าหญ้าอย่างนี้เหรอคะ
0: ครับผม
1: อ๋อแล้วอย่างนี้เวลาที่เราเอาอ้อยไปแบบไปใช้งานหรือไปรับประทานนี่มันจะมีสารเคมีอะไรอย่างนี้ติดไปด้วยไหมคะ
0: นี่อันนี้พี่ก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าพี่ตัดแล้วก็พี่ก็รีบขายส่งโรงงานน้ำตาลเลยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยกินเนี่ยเพราะว่า
1: โรงงานน้ำตาลเขาก็อาจจะแบบว่าเอาไปพัชเจอไรส์กันเองอะเนาะ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมนะคะแล้วอีกกี่เดือนให้เนี่ยกว่าจะตัดได้อ้อยเนี่ย
0: ประมาณเดือนธันวาครับตัด
1: เดือนธันวา
0: แล้วก็มกรานี่แหละช่วงนี้แหละตัดครับผม
1: ตัดฮะ
0: แต่ตัดทุกวันนี้เขาก็มีเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรทันสมัยแล้วครับน้องพิมดาใช้เครื่องตัดไม่ต้องใช้คนตัดแล้วใช
1: ้
0: เครื่องตัด
1: ใช้เครื่องตัดเน
0: า
1: ะ
0: ไรนี้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้แหละ
1: มันก็จะเร็วขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ครับเกี่ยวข้าวเหมือนกันนะน้องพิมดาสมัยทุกวันนี้ไม่มีคนไปก้มเกี่ยวจนหลังขุดหลังงอแล้วนะใช้เครื่องเกี่ยวแป๊บเดียวประมาณ 2-3 ชั่วโมงนี่30กว่าไร่นี
1: ่
0: ได้เลย
1: เนาะเทคโนโลยีมันไปไกล
0: เทคโนโลยีมันทันสมัยมากทุกวันนี้มันทำอะไรก็แต่ก็ต้องลงทุนสูงเหมือนกันนะครับม
1: ัน
0: ย
1: ังไง
0: ค่าปุ๋ยค่ายาค่ารถไถค่าน้ำมันรถไถสารพัดนะครับ
1: แต่ราคาขายเป็นยังไงคะ
0: มันก็ได้จริงอะครับน้องพิมดาได้จริง
1: เงิน
0: ได้เยอะแล้วก็ผ่านมือไปแค่นั้นแหละครับห
1: ัก
0: แล้วคงเหลือครับเข้าใจไหมห
1: ัก
0: แล้วคงเหลือ
1: คือเราเอาจำนวนอะเนาะเอาเยอะๆนะคะใช่ไหม
0: ครับครับผม
1: เนาะดีจังเลยนะคะ
0: ก็ได้จริงเงินอะได้เป็นกอบเป็นกำเลยแหละแต่ก็ต้องผ่านมือไปอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าของที่เอามาลงทุนนี่ไม่ใช่น้อยๆครับผม
1: เนาะก็เป็นเงินเหมือนเงินหมุนไปอย่างเงี้ยเนาะ
0: หมุนไปหมุนมาทำแค่นี้อะครับพูดถึงตรง
1: เนาะดีจังเลยนะขอให้แบบว่ามีเงินเยอะๆขอให้ราคาอ้อยดีๆนะคะเกษตรกรก็จะได้สบายๆกันเนาะ
0: สาธุ
1: นะคะอ่ะวันนี้พี่บุญเริงอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: เสียงแคนจากแมนชั่นนะครับของอะไรนะของไหม
1: ไทย
0: ใจตะวันหรืออะไรนี่แหละพี่ผมก็ลืมชื่อเข้าไปคนละหล่อนั่นแหละ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
0: ครับผม
1: ก่อนจะไปฟังเพลงนะคะพูดตามพิมดาก่อนนะ
0: ครับผม
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดและมั่นใจทุกวันครับ
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: สาเหตุของอาการ
1: อาการอะไร
0: อาการคันหรือเปล่าครับ
1: อาการคันถูกต้องเก่งมากนะคะ
0: ยาวนะ
1: ยาวนะ
0: เหมือนคาถาจีบสาวเลยยาวมากเลย
1: ยาวนิดนึงเนาะช่วงนี้นะคะนะขอบพระคุณมากๆเลยพี่บุญเริงขอให้วันนี้พักผ่อนนอนหลับยังมีความสุข

0: อนหลับฝันดีนะคะ
1: จะฟังรายการของน้องพิมดาจบเพื่อเลยถึงจะนอนได้เพราะว่ามันยังไงก็ชอบฟังเสียงน้องเพราะดี
0: อุ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอฟังนิทานนะ
1: ครับผม
0: ก่อนนอนนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาในเพลงเสียงแคนจากแมนชั่นทีนี้เราเอาพาเรทเรื่องอะไรกันดีคุณผู้ฟังลองช่วยกันคิดดูซินะเริ่มต้นจากเพลงนี้ก็แล้วกันค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับพาเรทชุดนี้หลายๆคนนี่ทายถูกมาด้วยนะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพาเรทเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะมีเสียงอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกเลยนะคะแววเสียงซึ้งจากพี่อรวีสัจจานนท์นะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเสียงซึ้งนะคล้ายๆแบบสล้อซอซึ้งทางภาคเหนือใช่ไหมนะคะตามมาด้วยเสียงขลุ่ยเรียกนางนะคะจากพี่ออสโอภาสค่ะนะคะอันนี้เสียงขลุ่ยนะคะแล้วก็พินลานางค่ะจากพี่เวียสุกลวัฒน์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครด้วยนะคะเรื่องริมฝั่งโขงใช่ไหมเรื่องอะไรนะใช่ไหมชื่อเรื่องนี้ถูกป่ะนะคะและปิดท้ายกันด้วยเสียงแคนค่ะเสียงแคนจากแมนชั่นนะคะจากอ้ายไหมไทยใจตะวันนั่นเองนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะตบมือให้กับคนที่ตอบถูกด้วยน้องคิตตี้ตอบถูกเกี่ยวกับเครื่องดนตรีแล้วก็มีอีกหลายคนเลยที่ตอบมานะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะต้องขอขอบคุณด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: อ่าล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2แล้วนะคะเมื่อตอนชั่วโมงแรกมีใครตกรถไฟกันบ้างนะสารภาพกันมาซะดีๆนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังรถไฟขบวนที่2นะคะสายด่วนขบวนพิเศษมารับอีก1รอบแล้วค่ะอ้าวล่ะค่ะหลังไมค์โอ้โหวันนี้มากันแน่นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาไม่ทิ้งเบอร์โทรกลับนะเขาโทรมาขอเพลงกันเฉยๆเขาไม่อยากคุยหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวเรียกขึ้นรถไฟกันแบบเป็นแรปๆก็แล้วกันนะคะหลังไมค์วันนี้มีพี่มนัสนครศรีแสงบางนาหนุ่มน้องแต้สุพันพี่หน่อยนครพนมพี่กุดชลบุรีพี่วอนเมืองกาฬและพี่เปิ้ลอ่างทองพี่นกสุพันพี่วันวิสาสุโขทัยลุงพินสุราษฎร์พี่กันชิตโคราชตาน้องฝอดบุรีรำหนึ่งโรกอกสุวรรณภูมิและพี่บุญเริงโคราชเธอนี่นะคะมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2เมื่อกี้พี่บุญเริงก็คือโทรมาติดน้ำใหม่นะคะอ่ะเอาล่ะทีนี้ค่ะมาดูทางไลฟ์กันบ้างนะคะบ้านฟ้าบ้านฟ้านะคะเราไม่สามารถเรียกเป็นแบบชื่อได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เรากำลังไลฟ์ TikTok อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะปลิวเดี๋ยว TikTok ไลฟ์ปลิวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบ้านฟ้าค่ะสวัสดีน้องมังกรพี่ไกรวุฒิด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์พี่นิสาบอกว่าเดือนหน้ามีงานผีตาโขนที่ด่านซ้ายวันที่20 21ถ้าว่างมาเที่ยวนะคะด่านซ้ายจังหวัดอะไรเอ่ยบอกจังหวัดด้วยนะคะความรู้รอบตัวน้อยนะคะน้องไบสวัสดีด้วยนะคะพี่ศรีวิไลบอกพี่ตกขบวนแรกค่ะนะคะพี่ศรีวิไลบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็ยังมีน้องมังกรบอกยังอยู่ครับนะคะน้องคิตตี้วังว่านะคะแล้วก็พี่สุเทพเกี่ยวสวัสดิ์ด้วยนะคะมีพี่รัตนาค่ะนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกแป๊บหนึ่งพี่อัญชรีชูสุขพี่เพชรก้าวคมกริชนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมดูซิพี่อัครวินด้วยนะคะมาชั่วโมงที่2แล้วนะคะชั่วโมงนี้นี่ก็รถไฟก็จะขบวนสั้นๆหน่อยนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าค่ำๆแบบเนี้ยนะคะคุณผู้ฟังน่าจะนอนฟังวิทยุแล้วนะคะกำลังทำสมาธิกันแล้วเต็มตัวแล้วเนาะเต็มตัวแล้วนะคะเข้าสู่อะไรเข้าสู่ห้วง

0: อะไรเขาเรียกอะไรอ่ะมาต่อดูซิมีใครอีกไหมเพิ่มอีกไหมพี่แม็กชาติไทยพี่พรชัยรัตนานะคะพี่พีระเดชดีกังพี่เพชรก้าวคมกริตนะคะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วรถไฟไปดีกว่าค่ะเข้าสู่ห้วงนิทราโอ้ยตายแล้วกว่าจะนึกคำพูดแต่ละคำได้นะคะมีน้องหนีดูด้วยนะคะมาทางช่องทาง TikTok น้องแวนแวนว้าวนะคะแล้วก็พี่วันชัยด้วยค่ะนะคะพี่ทีด้วยค่ะนะคะพี่หมวยเนาะพี่รมิดานะพี่เรมอนนะคะมาทาง TikTok กันด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงใหม่ล่าสุดค่ะวันนี้มีเพลงจากน้องนุ่มนิ่มพิมพ์พรมาฝากกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: กำลังเซิงมันๆเลยคุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้นะคะเสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยนะคะชื่อเพลงของเขาค่ะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากน้องนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record สังกัด My Music Record นั่นเองนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่ตั้มนครินทร์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บุญหลงมงคลพรนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงแบบเซิงๆแบบนี้คุณผู้ฟังก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะจอคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะคะนี่พี่อัญชลีบอกเปิดเพลงโดนใจมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพลงนี้จากพิมดาเองค่ะนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่18ค่ะนี่ต้องดันแล้วนะเขาใกล้จะหล่นแล้วนะเขาใกล้จะหลุดออกจากชาร์ตแล้วนะคุณผู้ฟังช่วยกันขอเข้ามาหลังไมค์ก็ได้ SMS ก็ได้นะคะและก่อนหน้านั้นนะคะมีแก้บนค่ะจากพี่แก้นตองทุ่งเงินนะคะเพลงนี้ก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเราในฮิตที่12นะคะซึ่งเพลงนี้พี่นกสุพรรณโทรมาขอหลังไมค์เอาไว้ด้วยนะคะเอาล่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังคะโปรโมทกันสักนิดหนึ่งเนาะนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะเราจะเดินทางไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงค่ะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครค่ะซึ่ง LTM FM 95เนี่ยก็ร่วมกับอสมทนะคะจันทบุรี FM 95.25 ค่ะไปมอบความสุขนะคะไปแบ่งปันน้ำใจกันให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะมอบของใช้ที่จำเป็นด้วยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยนะคะและก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินด้วยนะคะก็จะมีพี่ท็อปสุภัทรพี่โจโจ้โดมิแนนพี่ปีเตอร์45พี่จอยบียอนนะคะแล้วก็จะมีนักจัดรายการนะคะไปร่วมด้วยนะนำทีมโดยพี่วสุเลิศจัญญาพี่หมีคณัชชัยแล้วก็พิมดามหานครเองค่ะก็จะไปกันด้วยนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าสะดวกเนี่ยอยากจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมก็สามารถไปได้สามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้เหมือนกันนะคะย้ำอีกครั้งนึงที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันอาทิตย์นี้เจอกันค่ะเดี๋ยวพักโฆษณาสั้นๆสักครู่นะคะหลังจากจบโฆษณาเดี๋ยวเรามาเล่านิทานก่อนนอนกันค่ะคุณผู้ฟัง

0: พิมดามหานคร
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: กันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะและแล้วค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะมาถึงนะคะในช่วงของการเล่านิทานกันแล้วคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะขอนำเสนอนะคะเป็นบทสนทนาค่ะระหว่างคนไข้กับคุณหมอค่ะคุณหมอถามคนไข้ว่าเป็นอะไรมาชาวเขาก็เลยบอกว่าตกเขาหมอบอกว่าตกเขาเป็นอะไรมากไหมมากๆอ่ะชาวเขาตอบคุณหมอบอกว่าเอายาหม่องไปทาวันสองวันก็หายนะหลังจากนั้นสองวันค่ะชาวเขากลับมาพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งคุณหมอถามว่าเป็นยังไงบ้างชาวเขาตอบว่ามหาหมอบอกว่าพูดชัดๆซิหมอไม่เข้าใจค่ะหมอจึงเรียกพยาบาลให้มาแปลให้พยาบาลเข้ามาบอกว่าคุณหมอคะพอดีว่าคนไข้ท่านนี้แกเป็นตกขาวค่ะคุณหมอทำท่าตกใจค่ะฮะพยาบาลถามว่าคุณหมอจ่ายยาอะไรให้แกเหรอคะคุณหมอบอกว่าให้ยาหม่องไปทาพอดีว่านึกว่าแกตกเขาพยาบาลบอกว่ามีหน้าล่ะคนไข้บ่นว่า
2: แสสิหาเลย
1: โอ้ยฟังกันไม่เข้าใจพูดคุยคนละภาษาก็ตกเขาตกเขาก็นึกว่าตกขาวอ๋อตกขาวนี่เองคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะอุ้ยลิ้นพงลิ้นพันลิ้นรัวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์แล้วพรุ่งนี้มาเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะ10โมงตรงค่ะมานั่งเฝ้ากันได้เลย
3: เพลินเพลงหวาน
4: สนับสนุนโดย
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยค่ะหอมเพิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงเพราะๆจากพี่สุชาติชวางกูลดั่งเม็ดทรายให้คุณผู้ฟังได้เคลิบเคลิ้มไปกับเพลงแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะอีมาแล้วมาแล้วดีเจลูกตาลชนทิชานะคะก็เจอกันแบบนี้นะคะผู้ฟังขาจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้โอ้โหมาพร้อมกับเพลงแดนซ์เต้นกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้เป็นแบบว่าเพลงสนุกสนุกจากสาวๆนะคะเริ่มต้นมากับร่างทองนะคะงานจากน้องสาวที่แบบว่ามากความสามารถนะคะน้องกิ๊กแล้วก็น้องมัตซีนะคะจากนิวคันทรีนั่นเองแล้วก็ต่อด้วยน้องลำไยทองคำนะคะกับใจสิเพนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับนัว

แองเจลิกาอาร์สยามนะคะก็เป็นสำเนียงเป็นอะไรอ่ะ สามเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้ก็นะเผื่อว่าตลอดทั้งวันนะคะเจอเรื่องราวมากมายทำงานนะคะเดินทางอะไรเหนื่อยก็นะอ่อมๆอะไรเงี้ยนะมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็ผ่อนคลายนะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOTRadio Network นะฮะทั้ง41สถานีเลยทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยทางออนไลน์ของเราก็ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันด้วย MCOT Connect นะก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือได้เลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะนะติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนนะคะเข้ามาแล้วนะจ๊ะที่ไลฟ์ของเรานะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเลยช่วงต้นชั่วโมงไปแล้วหาข้อความไม่เจอนะคะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์พี่แม็กชาติไทยนะคะน้องหนูดีนะแล้วก็มีพี่เด็ดพี่เด็ดบอกชอบนัวชอบเพลงนัวนะคะพี่ช้างพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วนะคะพี่โอแล้วก็พี่ดารานะคะส่งดอกไม้เข้ามาด้วยขอบพระคุณมากเลยแล้วก็ล่าสุดจากพี่อัญชลีด้วยนะคะบอกสวัสดีดีเจน้องลูกตาลนะคะขอเพลงความรักสีดำของพี่บิวกัลยาณีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์บอกชัยโยมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเราตอนนี้นะคะกำลังเข้ามาเลยนะคะที่ SMS เนาะ4ทุ่มก็ดึกนะครับสำหรับคนบ้านนอกอย่างผมโอ้มันเงียบใช่ไหมคะแบบเวลาบรรยากาศแบบต่างจังหวัดเนาะ4ทุ่มนี่คือเงียบมากนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองกรุงอะไรเงี้ยอยู่ในเมืองเข้ามาที่โอ้ตึกรามบ้านช่องเยอะแยะมากมายไฟเยอะๆก็อาจจะรู้สึกยังไม่ดึกมากสักเท่าไหร่เนาะนะคะแล้วก็มีข้อความจากคุณแม่อรุณแน่นอนอันนี้นะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิร์ฟนาวิตาของน้องไรอันเมื่อกี้นี่แบบว่าเลื่อนๆดูคอนเทนต์ใน TikTok เจอน้องไรอันกำลังร้องเพลงหน้าเวทีพอดีเลยเมื่อกี้นี้อ่ะนะคะช่องทางของเราค่ะหลากหลายเลยนะคะที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะคะไม่ว่าคุณฟังจะติดตามรับฟังฟังเพลงอยากเห็นได้ดีเจก็เข้ามารับชมผ่านทางไลฟ์ได้เลยนะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะกับช่วงสายชิลฮีลใจใช่เลยนะคะสายแรกวันนี้จากที่ไหนอ่ะเดี๋ยวหนูรออยู่นะคะตอนนี้ที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะ022481366นะคะเนี่ยวันนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยเม้ามอยกันสักหน่อยนะคะก็โทรมาแล้วฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กัน1งานเพลงหวานๆซึ้งๆจากพี่หนุ่มมีซอกันดีกว่าส่วนตัวนี้ชอบมากเลยเพลงนี้สั้นๆง่ายๆฮักเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วจ้าสายชิลฮีลใจของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตคำจัมโบ้คักหลายอุ้ยอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายเด้อนะคะสายมารออยู่แล้วจ้าสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
2: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะพี่หนุ่มหน่องแต้นะคะนี่แฟนประจำของเราเลยนะคะไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มมาหลายวันแล้วเหมือนกันช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นรายชื่อพี่หนุ่มเลยนะคะหายไปไหนมาเอ่ย
2: อ๋ออยู่บ้านครับบางวันก็ฝนตกบางวันก
1: ็จ้าฝนตกก็เลยไม่ได้โทรเข้ามาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับนี่ไม่ตกสองวันแล้วอ
1: ะไรนะคะ
2: ไม่ตกมาสองวันแล้ว
1: ไม่ตกมาสองวันแล้ววันนี้ก็เลยได้คุยกันเนาะ
2: ใช่คร
1: ับ โอเคบ้านพี่หนุ่มเงียบมากเลยไม่มีเสียงรบกวนใด
2: ๆครับ
1: ดีจังเลยนะคะอ่ะนะค่ำคืนนี้ค่ะหนึ่งงานเพลงค่ะพี่หนุ่มค่ะ
2: เพลงอะไรอ่ะลืมอ่ะ
1: ฝืนใจหน่อยได้ไหม ใช่ไหมคะไผ่พงศธรถูกต้องไหมคะ
2: น่าจะใช
1: ่โอเคฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงได้เลยแล้วอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
2: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สวัสดิ์แล้วก็ให้เล็กโปกระจัดด้วยแล้วก็ให้น้องแป้งด้วยจะได้ด้วยครับ
1: ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงนี้วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: คร
1: ับ เ
2: จอก
1: ัน ค่ะค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยค่ะซ้ายชิวใจของเราฝืนใจหน่อยได้ไหมไผ่พงศธรค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะและในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังขามีคุณผู้ฟังหลายๆคนบอกว่าโอ้เนี่ยทำงานหนักบางทีก็อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนบ้างนะคะวันนี้มีทริปดีๆมานำเสนอนะคะคุณผู้ฟังกับ FM 100.5 Mcot News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะรวมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้นะคะไฮไลท์สำคัญของทริปนี้นะคะคือทุกท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันไปตลอดทั้งการเดินทางเลยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสมือนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะใครที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0944803076ค่ะ0943966649และ0868251444นะคะกับ FM 100.5 Mcot News ค่ะทริปดีๆแบบนี้นะคะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะใครที่สนใจก็รีบติดต่อสอบถามจองที่นั่งกันได้เลยนะคะมาเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายสมาชิกของเราบ้างดีกว่านะคะเพิ่มเติมเนาะจากต้นชั่วโมงนะคะที่เข้ามาทักทายในไลฟ์ของเราสวัสดีเพิ่มเติมพี่เสมอดอยเหรอโอ้ชื่อเก๋จังเลยนะคะแล้วก็มีพี่สมศักดิ์นะคะพี่สมศักดิ์พี่สมานบอกฟังทุกดีเจเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะติดตามฟังได้ทางออนไลน์เนี่ยก็คือตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทั้งในเพจเนาะแล้วก็ในแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็ได้นะคะแล้วก็มีพี่นงนุชนะคะแนะนำงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์เข้ามานะคะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมพี่สังสุราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์นะสวัสดีจ้าเนี่ยพี่ๆหลายๆคนบอกว่าแชร์ให้แล้วนะน้องลูกตาลนะคะพี่กัญญานีบอกสวัสดีค่ะขอเพลงของขวัญของอ้ายของนุกธนดลเข้ามาด้วยขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะพี่แม็กชาติไทยพี่ศักชัยนะคะอยากฟังลูกเทวดาโอ้นะคะแล้วก็พี่แม็กบอกอยากฟังลูกสาวผู้การเออนะหลายลูกเลยนะคะดีเจก็ลูกหนึ่งลูกโนด ขอบพระคุณนะคะโอ้โอเคโอเคนะในช่วงนี้นะเพลงเข้ามาหลังไมค์หลายผลงานเพลงเดี๋ยวทยอยจัดให้เลยดีกว่านะคะเพลงนี้จะบอกว่าโอ้โหเทรนด์มากเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเมื่อน่าจะเย็นไม่แน่หนูไม่แน่ใจว่าเมื่อวานหรือวันนี้พอดีเพิ่งเห็นคลิปใน TikTok นะคะว่าเห็นพี่หญิงลีเขาขึ้นไปนำเต้นแอโรบิกที่สวนลุมนะแล้วก็นี่นะพี่เหน่งจากบึงกลุ่มสงสัยเพิ่งไปเต้นแอโรบิกกับพี่หญิงลีมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ย จัดให้เลยนะคะกับขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะจ๊ะ

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะที่พูดว่าเออเนี่ยเห็นพี่หญิงลีเขาไปนำเต้นแอโรบิกแดนซ์นะคะมีน้องๆเข้ามาบอกว่าวันนี้แหละพี่ตาลนะคะแต่ว่าเป็นที่สวนจตุจักรสวนจตุจักรนั่นแหละขอบคุณน้องโบนัสมากๆเลยใช่เลยนะคะสนุกสนานนะช่วงนี้นะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะนะคะเราได้อย่างน้อยเราได้แบบขยับร่างกายมากขึ้นนะคุณผู้ฟังนะคะมันก็เป็นผลดีต่อสุขภาพเรานะคะอ่ะไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนี่ไงถ้าออกกำลังกายแบบเยอะๆนะคะเหงื่อเยอะก็ต้องนะทำความสะอาดร่างกายให้ดีด้วยนะคะไปนะจากเมื่อสักครู่นี้ขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงนี้นะคะกับน้องดอกแคร์ท็อปไลน์สาราคนเมาฮะ
2: สวัสดีค่ะดอกแคร์นะคะเรื่องสนุกด้วยกันอีกช่วงนึงค่ะ

断脑。ขอบคุณพี่สาวด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพวงมาลัยสวยๆนะอีกรอบนึงค่ะ

0: นเขาขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆนะขอบคุณวัยรุ่นที่น่ารักทุกคนที่อยู่ด้านหน้าเวทีเลยค่ะอันไหนขอเสียงวัยรุ่นหน่อยเร็วใครชมอยู่ทางบ้านนะต้องกดแชร์ขอบคุณค่ะขอบพระคุณเสียงประมือนะคะแล้วก็วันนี้ดอกแคร์ท็อปไลน์กราบสวัสดีทุกๆท่านเลย
1: มหานครไลน
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะคะที่จบไปกับ16ย่อนย่อนนะคะลูกตาลชนทิชาเองนะคะก็ขอบคุณนะคะที่แนะนำเข้ามานะคะจากพี่อ้อมพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักขมที่สันทรายยอดรักสลักใจนะคะจากใครหนอขอดูหน่อยได้ไหมคะจากพี่สมศักดิ์นะคะจากกำแพงเพชรเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะหรือจะโทรมาจองสายหน้าใหม่นะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายบอกเลยว่าตอนนี้ทางสะดวกมากๆนะจ๊ะนี่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะชั่วโมงหน้ารับสายหน้าใหม่อีก1สายนะคุณผู้ฟังคะเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฝากเอาไว้ได้เลยนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกทางไลฟ์ของเราเพิ่มเติมนะคะจุ๊กกรูมาเลยนะคะพี่ณัฐพลนะสวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยนะบอกมาแล้ว16ย่อนย่อนนะคะพี่นักรบเพื่อประชาชนบอกยังอยู่นะครับนะคะพี่ฟ้าแนะนำสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยเข้ามานะคะแล้วก็มีพี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโอเข้ามาเนาะเสือน้อยกลอยใจกับรักเข้าไส้นะคะคุณแม่รัตนาขอบคุณมากๆเลยค่ะทักทายเข้ามานะคะพี่วรวุฒิด้วยเนาะแล้วก็มีเวลาที่หมุนผ่านเรื่องฝันไปเนี่ยเขาบอกว่าคิดถึงดีเจคนสวยนะคะคิดถึงก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้มาฟังเพลงพูดคุยกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เนาะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยนะคะในช่วงวันอาทิตย์เนาะคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะทุกวันอาทิตย์ก็จะมีช่วงเวลา5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์เนาะนะคะเผื่อว่าใครที่เป็นคอเพลงเก่าๆนะคะก็มาฟังกันได้นะคะตอนก็นะพยายามหาเพลงเก่าๆบางทีก็มีเรื่องราวในอดีตอะไรเงี้ยนะคะจากประสบการณ์ชีวิตเรื่องเล่าของพ่อชายนะคะก็ได้พูดคุยกันด้วยเนาะนะคะเต็มจัดเต็มไงจัดเต็มสำหรับเพลงเก่าๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงจันทร์ถึงศุกร์ก็ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังก็ขอมาได้เลยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่อินดี้อีสานเพลงเหนือเพลงใต้เพลงแดนซ์ยินดีจัดให้ทุกสไตล์เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะท้ายชั่วโมงแรกของเราวันนี้เดี๋ยวจัดงานของคาราบาวให้ละกันกับวิชาแพะนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่แนะนำงานเพลงเพิ่มเติมนะคะ02-248-1366จ้า

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาเนี่ยคะชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วจากอ่างทองนะคะสวัสดีค่ะพี่สุวัฒน
3: ์สวัสดีครับน้องลูกตาล
2: ค่ะได้ยินเสียงอะไรอยู่เปิดอะไรอยู่หรือเปล่าคะใกล้ๆตัว
3: ก็อยู่กลางทุ่งอยู่ครับเสียงเครียดร้องนะครับ
2: หนูกำลังตั้งใจฟังว่าเอ๊ะพี่สุวัฒน์เปิดเอฟเฟกต์แบบดูหนังอะไรหรือเปล่าโอ้ยเสียงจากธรรมชาติเลย
3: เสียงจากธรรมชาตินะครับ
2: ตอนนี้อยู่ที
3: ่อำเภอโพทองนะครับ
2: อยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเถียงนาอย่างเงี้ยหรอคะ
3: อยู่นั่งอยู่ในรถนะครับ
2: อ๋ออยู่ในรถแต่ว่าแต่ได้ยินเสียงชัดมากเลยนะคะ
3: ครับก็มาสูบน้ำอยู่ครับ
2: อ๋อพี่สุวัฒน์ปลูกอะไรคะ
3: ก็ทำนาครับ
2: อ๋อทำนานะคะช่วงนี้ฝนตกไหมคะอ่างทอง
3: ก็มันมีมาเมื่อตอนเย็นนะแต่ไม่ตกอะครับ
2: มันครึ้มๆเฉย
3: ๆครึ้มๆมาแต่ไม่ตกอะครับ
2: ค่ะวันนี้ก็เลยคืนนี้ก็เลยต้องสูบน้ำเข้านา
3: จะสูบปองครับกำลังจะว่านพรุ่งนี้ครับ
2: โอเคอันนี้ทำของตัวเองเลยไหมคะ
3: ก็รวมๆกันในครอบครัวครับ
2: ในครอบครัวช่วยกันหลายๆคนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วยกันหว่าน
3: ค่ะแต่ว่าจ้างเขาว่านะครับ
2: อ๋อมันต้องมีกำลังเสริมเนาะพี่เนาะ
3: ครับ
2: โอเคค่ะเป็นกำลังใจให้พี่สุวัสดิ์และครอบครัวด้วยเนาะเดี๋ยวคืนนี้จัดเพลงเพราะๆให้ฟังเลยเป็นกำลังใจตอนที่กำลังสูบน้ำเข้านาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ก็ดอกกระเจียวบานของกองห้วยไร่ครับ
2: กองห้วยไร่ได้เลยค่ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุวัส
3: ดิ์ก็เพลงนี้ให้กับนกสุพรรณนะครับ
2: พี่นกสุพรรณมีแต่หนุ่มๆมอบเพลงให้นะเนี่ย
3: แล้วก็หนุ่มน้องแต้ด้วยครับ
2: อ๋อพี่หนุ่มน้องแต้ด้วยโอ้แสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกลุ่ม
3: ก็เคยมอบให้กันอยู่ครับ
2: อ๋อเคยมอบเพลงให้กันขอเพลงให้กันหน้าไมค์ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วก็ให้ดีเจปาหวานด้วยนะครับ
2: ดีเจตาหวานอยู่ที่ไหน
3: อยู่อยุธยาครับอยู่คือ 102.75 คร
2: ับ โอ้อยู่อยุธยาด้วย
3: ครับแล้วก็ให้น้องไฟลมด้วยครับ
2: ค่ะได้เลย
3: แล้วก็ให้น้องลูกตาลด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะพี่สุวัสดิ์ค่ะมีข้อความเข้ามาขออนุญาตแทรกโทษทีนะคะพี่ประเดิมบอกว่าเสียงเขียดชัดเลยครับธรรมชาติสุดๆ
3: ครับ
2: ค่ะเมื่อกี้พี่สุวัสดิ์จะพูดว่าอะไรต่อนะคะมอบให้ใครเพิ่มเติมไหม
3: ก็ให้น้องคอนโทรลด้วยครับ
2: อ๋อเมื่อสักครู่นี้น้องแป้งเนาะ
3: ครับ
2: ได้เลยมอบให้กับทุก
3: แล้วก็ทุกเสียงทุกฝ่ายเลยครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะดอกกระเจียวบานของก้องห้วยไร่เนี่ยจริงๆเพลงนี้ก็นะฮิตติดชาร์ตฮิตต่อเนื่องด้วยนะพี่สุวัสดิ์นะคะดอกกระเจียวบานเนี่ยอยู่ในฮิตที่5นะคะจากสัปดาห์ล่าสุดด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะ
3: คร
2: ับ ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อะไรอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: นี่ฝากไว้ด้วยนะคะทั้งน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลนะคะแล้วก็สบู่ไมด้าด้วยเผื่อว่านะทำงานหนักๆร้อนๆเหงื่อออกเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะหลังจากกลับมาแล้วก็นะ สบู่ใบด้าช่วยให้สดชื่นได้แล้วก็ปราศจากเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยกับดอกกระเจียวบานวันนี้ขอบคุณพี่สุวัฒน์มากๆเลยนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะโอ้มีหลายๆคนบอกเสียงเขียดชัดมากๆเลยทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศแบบต่างจังหวัดนะคะโอ้โหเนาะอิจฉาอิจฉาอยากไปบ้างอยากไปแบบซึมซับบรรยากาศบ้างบางครั้งบางทีเนาะคุณผู้ฟังเราอยู่แต่ในเมืองอะนะแบบโอ้รถก็เยอะนะตึกรามันช่องคนเยอะไปไหนก็โอ้เบียดเสียดกันนะคะรถก็ติดโอ้มลภาวะมากมายนะคะพอแค่ได้ยินเสียงเนี่ยนะมันก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจนะเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงนะตอนที่คุยกับพี่สุวัฒน์นี่โอ้นะคะดีมากเลยนะได้สูดบรรยากาศได้สูดอากาศแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศดีๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะจัดให้กับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่สุวัฒน์แนะนำเข้ามาเลยคิดว่าหลายคนน่าจะถูกใจด้วยนะคะเพลงนี้

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงโอ้โหบอกเลยว่าวัยรุ่นอะไม่คือหลายๆคนถามเข้ามาเหมือนกันนะคะในสี่เพลงนี้เนี่ยแต่ว่าเหมือนแบบวันนั้นจะเปิดแล้วไม่ได้เปิดเลยวิเอามาร้อยเป็นพาเรทนี้เลยก็ละกันนะคะต้นขบวนพาเรทนะคะก็เป็นเพลงจากสายหน้าไม้นะคะพี่สุวัสด์จากอ่างทองเนาะดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะคะแล้วก็ต่อด้วยงานเพลงของพี่ดิดคิตตี้นะรู้สึกว่าตันแบบห่างหายนะไปนานมากเลยไม่ได้เปิดเลยนะคะกับบักสมองน้อยแล้วก็มาที่ความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์เดี่ยวไออุ่นนะคะจากพี่นิ้งหน่องลพบุรีนะคะแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไม้แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับคืนสิทธิ์บุ๊กสุภการรู้สึกว่าจะติดค้างพี่หนึ่งโรงก๊อกนะแต่หลายวันแล้วนะแต่พี่หนึ่งน่าจะจำได้แหละนะคะก็นะคะถือว่าเป็นการมอบเป็นพิเศษแล้วกันนะคะสำหรับหลายเพลงที่ติดค้างคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะเพลงไหนอยากฟังแนะนำเข้ามาได้เลยแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เปิดให้แต่ต้องมีสักวันที่หนูเปิดต้องมีสักวัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วัน7วันนะคะได้เปิดแน่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกข้อความเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะไม่เหงาเลยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะตันก็รับรู้ได้นะหลายๆคนเนี่ยเวลาที่หนูมีโอกาสได้ไปร้องเพลงไปงานอีเวนต์ไปงานคอนเสิร์ตหรือว่าไปเจอข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็มีเข้ามาทักทายว่าแบบติดตามฟังตลอดเลยนะฟังทุกคืนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็เติมพลังให้หนูในการทำงานในการจัดรายการมากๆเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคุณผู้ฟังตันก็มาทำหน้าที่นี้นะคะมาเป็นดีเจแบบจัดรายการวิทยุแบบเต็มตัวแบบจริงๆเนี่ยก็เพิ่งจะ2ปีนิดๆเองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตันก็รู้สึกว่าตันยังต้องเก็บประสบการณ์อีกมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนั่นแหละก็จะเป็นเหมือนกระจกนะคะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างให้ตันได้นำสิ่งเนี้ยนะคะไปพัฒนางานของตันอยู่ทุกๆวันนะคะจัดเพลงทุกๆวันก็คิดทุกๆวันทำกันบ้านทุกๆวันเลยโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดูนะบางทีเพลงอะไรเนี้ยเราก็จะมีนะมีธีมมีแบบคอนเซปต์มีหัวข้ออ่ะพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยนะคะก็คือว่าเอ๊ะเป็นเรื่องราวแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยตันอยากจะให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในการฟังเพลงไปด้วยไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆแล้วก็จบไปแต่ว่าทุกเพลงมีเรื่องราวนะคะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องราวที่ไกลตัวมากหรอกมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตเราวันนี้อาจจะไม่เกิดมันอาจจะเกิดได้ในอนาคตก็เป็นได้หรือเคยเกิดมาแล้วในอดีตนะคะอ่ะก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆเราจะไม่เหงาแน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนิชาแล้วก็ฝากอีก1รายการด้วยนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะในวันอาทิตย์ 5:00 นถึง 1:00 นร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะอ้าวฟังงานเพลงช้าๆหูยมันดราม่าเหลือเกินนะคะหลายเพลงมันจี๊ดใจมันจี๊ดใจเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆกันบ้างดีกว่าเต้นกันสักเพลงนึงนะเมลอนขอเสียงน้องเมย์หน่อยได้มั้ยจ๊ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากเมลอนเมลอนเมลอนเลยนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตค่ะเอาในช่วงนี้นะคะขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังค่ะงานเพลงใหม่จาก Sky Part โอ้นะคะก็คือไม่ได้ฟังเพลงใหม่ๆของ Sky Part วง Sky Part นานแล้วเหมือนกันเนาะรอบนี้เนี่ยกลับมากับเพลง13รอน้องอ๋อ Sky Part featuring กับ Moss ขจรจารุกุลนะคะจากสังกัดดาการดาสตูดิโอแหมคำร้องทำนองโดยปิ๊กขจรจารุกุลและเรียบเรียงโดยก๊อกRecord นะคะ KOK GOG Record นะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะ13รอน้อง Sky Part Featuring Moss กระจอนจารุกุล

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงนี้ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจาก2หนุ่มที่มีหลายๆข้อความนะคะแล้วก็หลากหลายช่องทางด้วยที่แนะนำงานเพลงของเขาเข้ามานะคะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อท็อปพสุพัฒน์นะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่31นี้กับกิจกรรมของเรานะคะที่จันทบุรีโรงเรียนบ้านคองกับพงเนี่ยท็อปก็จะไปร่วมสร้างความสนุกให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยกุหลาบนอกวาเลนไทน์กับเพชรคทาวุฒิค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชา

0: ิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:54 นะคะส่งท้ายวันนี้กับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะนึกถึงงานเพลงนึงของนูโวขึ้นมานะคะกับลืมไปไม่รักกันนะคะสมัยเล่นวงดนตรีอยู่ที่ร้านอาหารที่เชียงใหม่แล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยแต่เป็นแบบผู้หญิงร้องไงวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเลิกเพลงนี้นะคะส่งท้ายคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันนะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าท่าน

0: ลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สำผัสงานเพลงนะคะมวนมวนสนุกสนุกนะเป็นการหาคู่บางอย่างด้วยแต่ว่าก็มีเรื่องอาหารมาเกี่ยวข้องไม่ได้หิวแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าดึกๆแบบนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกว่าโอ้ยท้องร้องโจ๊กๆแล้วเพราะว่าตอนแรกอาจจะไม่ได้หิวอะไรแต่พอฟังชื่อเพลงฟังเนื้อเพลงแล้วแต่ละเมนูนี่ก็น่าริมน่ารองในช่วงเวลานี้เหมือนกันนะคะสำนักงานเพลงค่ะขาดคนหุงข้าวจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกมากๆนะว่าการหุงข้าวเนี่ยเรามีความสามารถในการหุงข้าวจากนิ้วหนึ่งข้อของเราได้และได้ทุกคนด้วยมันน่าแปลกมากว่าทำไมเพียงข้อเดียวของนิ้วที่จิ้มลงไปในหม้อหุงข้าวนั้นทำไมถึงสามารถหุงข้าวได้สุกพอดีอิ่มอร่อยแบบว่าเคี้ยวได้แบบว่านุ่มละมุนไม่แบบเละจนเกินไปหรือไม่แข็งจนเกินไปได้ด้วยข้อนิ้วข้อเดียวของทุกคนได้แปลกมากเนาะเราต้องมาหาคำตอบกันเรื่องนี้บ้างนะคะอ่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะกินจุ๊บจิ๊บจากเบนซ์พรชิตาและปิดท้ายด้วยมนรักส้มตำจากดวงตาคงทอง3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: วันนี้นะคะวันที่28เข้าสู่วันที่29พฤษภาคม2569ในเวลา 00.15 เที่ยงคืน15นาทีอยู่กับน้องเมย์ยาวๆนะจ๊ะจนถึงตี2ค่ะรับช่องต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชชาร์นะช่วงนี้ก็โอ้ยดึกดึกแบบนี้หิวแบบนี้ไม่หรอกหนูอะวันเนี้ยบอกตรงๆว่านอนทั้งวันเลยเพราะว่าเมื่อวานไม่ค่อยได้นอนไงวันนี้ใครส่งอะไรมาข้อความอะไรมาเป็นห่วงบอกให้ไปนอนบอกให้ฝันดีหลับค่ะหลับตั้งแต่ถึงบ้านตั้งแต่เมื่อวานเลยก็คือยาวตื่นมาอีกทีก็คือนั่งกินทุเรียนนะคะแล้วก็กินข้าวนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปนอนต่อนอนต่อเสร็จตื่นมากินทุเรียนแล้วก็หาข้าวกินอีกนิดๆหน่อยๆแล้วก็นอนต่ออีก ไม่ทำอะไรเลยอ่ะเออเป็นครั้งแรกที่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าได้นอนอย่างเต็มอิ่มนะคะวันนี้ก็เลยจะตาตื่นนิดนึงใครที่อยากจะพูดคุยนะคะอยากจะโอ้ยช่วยด้วย หันขวามาแล้วก็มีคนเอารูปตุ๊กแกมาแปะอยู่ข้างๆเนี่ยไม่เข้าใจทำไมเหรอกวางหิวตุ๊กแกเหรอ

เออเข้าใจเข้าใจมีเมนูตุ๊กแกนำเสนอไหมรับไม่ได้เออนะอ่ะโทรศัพท์มาได้เลยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์ที่เราจะได้พูดคุยกันมีคนบอกใช่เลยพี่เมย์มันแค่ข้อเดียวจริงๆทำไมมันถึงแบบสามารถหุงข้าวได้แบบพอดีเป๊ะเป๊ะนั่นน่ะสิเนาะมันเป็นนี่เหมือนกันนะเวลาที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรลองกางเกงอะสมมติว่าเราไปร้านไหนก็ตามไปร้านขายกางเกงร้านขายกระโปรงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะซื้อแต่ฉันอะขอลองได้ไหมแล้วแม่ค้าบอกลองไม่ได้ไม่โอเคห้ามลองนะโอเคสิ่งที่เราทำก็คือเอาไปวัดรอบคอรอบคอของเราทำไมมันถึงรู้ได้ว่ามันคือเอวของเราได้ยังไงเออแปลกเหมือนกันแล้วความสูงของเราอย่างเงี้ยก็คือวัดจากปลายนิ้วขวามือเวลาเรากางมือตรงๆอ่ะกางมือตรงๆใช่ไหมเราสามารถวัดจากปลายนิ้วขวาไปปลายนิ้วซ้ายอ่ะได้ความสูงของเราอย่างเงี้ยเออมันเท่นะทุกคนลองดูลองดูมันมีหลากหลายวิธีในร่างกายของเราที่มันมีความสมดุลบางอย่างที่เราก็เออแปลกดีนะคะว่ามันพอดีเป๊ะได้ยังไงเนี่ยลองเอาตลับเมตรดูก็ได้อ่ะน้องเมย์สูง165เนี่ยถ้าเมย์กางจากกางแขนออกเนี่ยจากซ้ายสุดปลายนิ้วไปขวาสุดปลายนิ้วอีกข้างหนึ่งอ่ะได้165เป๊ะเลยแปลกมากนะ อ่ะตอนนี้น้องเมย์รอหนึ่งสายหน้าใหม่นะจ๊ะใครที่อยากจะพูดคุยส่งผลงานเพลงมอบให้ใครเป็นพิเศษก็โทรศัพท์มานะคะขออนุญาตให้สิทธิ์กับคนที่โทรมาก่อนนะตอนนี้น้องเมย์มีเวลาให้4นาทีในการโทรมาเริ่มเลยนะคะมีน้องกวางรอรับสายอยู่ผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นผลงานเพลงใหม่มากๆล่าสุดเลยจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริงกับพันวรการอุ้ยจริงๆพันวรการนี่ก็พี่พันน่ะเขาเป็นศิลปินจิตอาสาอยู่ในมูลนิธิปอเต็กตึงด้วยเหมือนกันแล้วพี่พันเนี่ยเป็นไอดอลน้องเมย์มากๆตั้งแต่เด็กๆเลยนะอืมใช้เพลงพี่เขาประกวดตลอดเนี่ยแต่วันนี้เขามาคอลแลบกับโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะก็เออเปลี่ยนแนวนะคะมาดูกันว่าผลงานเพลงนี้หม้อหุงข้าวจะม่วนจะสนุกขนาดไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายกันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาหนึ่งสายน้ำใหม่วันนี้พร้อมแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยแล้ว
2: เด็กหญิงลิซาเขิน
1: โอ้ยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเด็กหญิงปลานะคะจากจังหวัดอะไรเอ่ย
2: พัทลุง
1: ฮะพัทลุ
2: ง
1: เด็กหญิงปลาตอนนี้ใช้โทรศัพท์แบบไหนแนบหูหรือว่าเปิดลำโพง
2: แนบหู
1: แนบหูเหรอคะโอ้เสียงไม่ค่อยชัดเน
2: า
1: ะ
2: ได้ไหม
1: ได้พอได้อยู่ฟังรู้เรื่องอยู่นิดๆหน่อย
2: ๆแบบ
1: ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่อาจจะแบบมันทู่ๆอ่ะบอกไม่ถูก
2: แบบ
1: กีดยางอยู่เหรอ
2: กีดยาง
1: อ๋อตัดยางอยู่นะมีหนุ่ม
2: ตัดยาง
1: มีหนุ่มคอยช่วยไหมเล่า
2: ไม่ไม
1: ่
2: รู้อ่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยเป็นสาวเป็นแซ่ตัดยางดึกๆ กันทั้งนั้นเลยแต่ละคนน่ะไม่มีหนุ่มๆคอยช่วยด้วยอู
2: ้หนุ่มๆแล้วเนี่ยสาวๆเดี๋ยวนี
1: ้เลิกกี่โมง
2: ประมาณตี
1: อะไรนะ
2: ตีสามตีสาม
1: ตีสามหรือตีสอง
2: ตีสาม
1: มันเสียงมันทู่หนูฟังไม่ค่อยออกนะแล้วเมื่อตอนเย็นกินข้าวหรือยัง
2: งดอาหารเย็น
1: ฮะ
2: งดอาหารเย็น
1: งดอาหารเย็นโอ้โหรักสวยด้วยไดอทหรือไดเอท
2: ไดเอท
1: โอเคเราจะหุ่นดีไปด้วยกันเนาะ
2: จ้า
1: ยกเว้นน้องเมย์ไว้คนหนึ่งน้องเมย์เนี่ยกินม่วนมากเลยเอาจริงจัดรายการไปกินไปด้วยบางที
2: จะมีปาก
1: ยั่วยั่วเพราะว่ารู้ว่าดึกแล้วผู้ฟังหลายๆคนก็ต้องแบบหิวเป็นธรรมดาหนูก็กินให้ดูเลยว่าแบบไอ้อร่อยนะอย่างเงี้ยเผื่อใครแบบทนไม่ไหวลุกขึ้นไปหาอะไรกิน
2: เมื่อคืนฟังคือว่าขีดยาวเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งเจ้าหาอะไรอ่ะเห็นน้องเมย์เจ้าหาอุปกรณ์เรื่องจำน้ำขุนอยู่
1: อืมก็มันเสียดายอ่ะ
2: ก็อยู่อย่างนั้นเปียกตายสิ
1: แต่ว่าเข้าใจอ่ะว่าเรื่องของน้ำมันยากจริงๆนะเพราะว่าน้ำมันเป็นละอองเล็กๆก็สามารถเข้าได้นึกออกไหมแล้วพอมันรวมๆตัวกันมันก็เยอะ
2: มันมีอุปกรณ์อยู่แต่มันใช้ไม่ได้
1: อ
2: ื
1: มใช่ใช
2: ่มันจะเป็นหมวกเขาเรียกหมวกยาง
1: หนูไปดูมาแล้วที่มันเป็นเหมือนล่มใช่ไหมเหมือนแบบกลางครอบถ้วยเอาไว้แต่ว่านั่นแหละพอฝนมันระบุไม่ได้ว่าฝนมันจะสาดมาทางไหนถูกไหมแล้วมันก็จะลงไปตรงร่องไปตามร่องที่เรากิน

0: ายเบิกแต่ว่ามันใช้ไม่ได้
1: อืม
0: แล้วก็ต้นทุนมันก็สูงด้วย
1: ที
0: ่เวลามันใช้เวลาแซมมันก็ลองใช้ประมาณ10เส้นกำลังดูใช้ไม่ได้มันได้แต่ว่ามันก็50-50
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงนะ
0: ใช่เพราะว่าเวลาเราติดตั้งเราติดตั้งเราต้องใช้ซิลิโคนยิงตัวแรกน้อยน้ำไม่ไหลเลยจะตัดไปเลยนะแรงมันก็สูงแล้วต้องเลือดอีกต้องเจาะออก
1: เอาง่ายๆก็คือหนึ่งเลยมันมีแหละว่าเขาก็พยายามจะหาอุปกรณ์มาช่วยแล้วแต่ว่ามันก็ราคาค่อนข้างต้นทุนสูงใช้งานอาจจะไม่ได้จริงในบางกรณีเข้าใจก็กำลังลองถ้าทำได้ถ้าหาได้อยากจะลองช่วยดูเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะมีวิธีไหมเหมือนกัน
0: มันก็มีแบบนั้นแหละ
1: พอดีเมื่อวานลองดูอยู่มันมีเขาเรียกอะไรเป็นท่อกันน้ำสวนเข้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็ลองดูอยู่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยได้ไหมคือเอาง่ายมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเวลาอุปกรณ์การแพทย์อ่ะมันจะมีอย่างนึงที่เหมือนเวลาเราผายปอดผู้ป่วยอ่ะเวลาเราเป่าออกเวลาเราเป่าลมเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ย้อนเชื้อโรค กลับเข้ามามันก็เลยคิดว่าแบบมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่สามารถแบบแยกได้หรือเปล่าหรือเราผันน้ำทิศทางน้ำให้น้ำมันหนีออกไปได้ไหมแต่ถ้ามันทำไม่ได้อาจจะเปลี่ยนวิธีเป็นทำยังไงให้เราเก็บยางเก็บถ้วยอ่ะได้ไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ได้ว่าฝนตกตะเบนเพล
1: อ่ะพอดีว่าเอาจริงๆพี่ปลาเมย์ฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ด้วยเนาะนี่พยายามจะอธิบายกับคุณผู้ฟังอยู่วันนี้พี่ปลาอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: แม่ดอกดารา
1: ดอกดาราจากอมทับห้า
0: ได้
1: เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: มอบ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ทุกคนเลยจ้ะที่ฟังเอ็มอยู่ฟังน้องเมย์อยู่
1: โอเคได้เลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่ที่สนใจฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเน
0: า
1: ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสัญญาณเสียดายเนาะจริงๆถ้าฟังรู้เรื่องอ่ะอาจจะเข้าใจง่ายกว่านี้นี่พยายามแบบหลับตาจินตนาการว่าพี่เขาพูดอะไรอยู่ก็จับใจความได้ประมาณว่าจริงๆมันก็มีอุปกรณ์ช่วยนะคะแต่ว่ามันอาจจะ1ราคาแพง2ก็คือมันใช้งานได้ไม่เสถียร 100% อะไรเงี้ยน้องเมย์ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องของการป้องกันไม่ให้ฝนตกเข้ามาในถ้วยแต่เป็นเรื่องของการแบบว่าเก็บถ้วยให้ไวขึ้นอะไรเงี้ยพอเริ่มปล่อยนิดๆแล้วเราสามารถเก็บทันอ่ะมันเป็นไปได้ไหมแบบอย่างที่บอกอ่ะเป็นสลิงได้ไหมที่แบบดึงมาหาเราโดยที่แบบว่ากดทีเดียวฟื้นวิ่งเข้ามาหาอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูเนาะว่ามันจะมีนวัตกรรมอะไรที่มันจะทำให้เราแบบว่าไม่เสียอุปกรณ์ของเราเยอะเนาะจะพยายามแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะไปปรึกษาใครนะยังไม่ได้ตั้งเพิ่งวันเดียวเองอะพอเมื่อวานไปก็กะว่าจะเดี๋ยวจะลองไปหาผู้ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเกี่ยวกับ product design หรือว่าคนที่เขามีความรู้เรื่องของการออกแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะช่วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าสุดท้ายมันไม่ได้ก็ตามมีตามเกิดแหละแต่ตอนนี้ก็คือทำดีกว่าไม่ทำลองดีกว่าไม่ลองใช่ไหมเนาะผลงานเพลงวันนี้ค่ะที่แนะนำมาดอกดาราจากโอมทับ5นะคะพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณช่วงซาชิวฮิวใจนะคะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะโอ้นะพอพูดถึงเรื่องน้ำยางแล้วก็เมื่อกี้ก็นั่งหามาคุยกับทีมงานเล่นๆเหมือนกันว่าอะไรมันจะแบบขนาดนั้นน่ะจริงๆมีคุณผู้ฟังเสนอความคิดเห็นมาค่อนข้างเยอะเอ้ยหนูว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่ทุกคนเริ่มมีการพูดคุยถกเถียงกันเรื่องของปัญหาว่ามันจะแก้ยังไงเนี่ยดีกว่าแบบนอนรอปัญหามันเกิดแล้วก็ได้แต่รอว่าแบบมันดีกว่านั่งเฉยๆอะตรงๆก็ไม่รู้เหมือนกันคือเข้าใจแหละว่ามันคงยากแหละไม่งั้นเขาคงแก้กันมานานแล้วแต่ว่าก็ลองดูเผื่อเทคโนโลยีในอนาคตมันดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันทำไม่ได้แต่พอเวลาผ่านไปอ่ะเดี๋ยวนี้มีบินโดรนอย่างเงี้ยอ่ะสมมติว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ต้องใช้น้องวัวน้องควายในการไถนาใช่ไหมการผลผลิตหรืออะไรเงี้ยพวกวัวไม่ไหวควายไม่ไหวมันก็ทำได้แค่นั้นมันจะไปบังคับให้มันเดินเยอะขึ้นก็ไม่ได้สุดท้ายคนเราก็เปลี่ยนแปลงเป็นแบบรถแท็กเตอร์อะไรต่างๆใช่ไหมหรือแม้แต่รถยนต์อะเมื่อก่อนคนก็เดินปั่นจักรยานคือคนเรามันมีวิวัฒนาการมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาจะไปรู้ได้ยังไงว่าอนาคตมันอาจจะมีสารเคมีบางอย่างที่สามารถแยกน้ำฝนกับน้ำยางได้ก็ได้หรือจะเป็นวิธีการที่เก็บถ้วยได้ไวขึ้นแบบพอเซ็นเซอร์จับได้ว่าคึ้มฟ้าคือฝนง่ายๆอ่ะดูเหมือนไอ้นี่แล้วกันอะไรนะไฟทางหลวงอ่ะไฟทางหลวงก็จะเป็นโซลาร์เซลล์ใช่ไหมหรือแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าอ่ะตอนนี้ไม่มีแดดและไฟก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วถ้าเรามันจะมีเซ็นเซอร์จับไหมว่าเนี่ยคือน้ำพอเป็นน้ำปั๊บโอเคฉันปิดถ้วยหลบเลยแล้วกันปิดแบบเป็นระบบปิดถ้วยไปเลยไม่ให้อะไรไหลเข้าแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันไงว่าอนาคตมันราคาอะไรที่มันราคาแพงอ่ะพอทำเยอะๆมันก็ราคาถูกลงได้เหมือนกันถูกไหมเราก็ต้องอยู่กันอย่างมีความหวังบ้างแหมจะมาแบบว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกมันไม่ดีขึ้นหรอกเอางั้นก็คนสมัยก่อนเขาคิดอย่างนั้นทุกวันนี้เราก็คงไม่มีรถเนาะเราไม่คงไม่มีรถไฟความเร็วสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเราลองแบบค่อยปรับดูนะคะอ่ะโอ้ยช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้พวกเราดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรืออะไรก็ตามเนาะออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินลงบันไดนะก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะไม่ว่าจะเป็น Heel Life อันนี้นี่เลยนะเสนอเลย Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะตัวแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่เขาออกแบบมานี้นะคะมันก็ช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวนะมั่นใจด้วยแล้วเขามีผ้าถักทอที่พิเศษมากๆทำให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ตลอดยาวนานทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าตัวเองวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มเข่าเรามันมีเข่าเดียวใช่ไหมถ้าเราฝืนใช้มันแบบหนักหนักหนักหนักหนักหนักเนี่ยพอแก่ตัวไปมันก็ยิ่งแย่ลงเข้าไปเรื่อยๆเนาะเราก็ซื้อเอาไว้เพื่อถ่วงเวลาไว้หน่อยให้มันเข่าเรามันยังใช้ได้ในระยะยาวเนาะ Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมไปเลยนะวันนี้ช็อปมาเนี่ยเขามีโปรโมชั่นแถมฟรีไปอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจดูแลข้อเข่าของตัวเองนี้นะโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะ มีใครอ่านอะไรวันนี้เราพูดเรื่องของของกินมาแล้วใช่ไหมเราก็เลยนำผลงานจากพี่เอสยามมิเลเนียมเข้ามากับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ากินอะไรถึงสวยนะคะมาฝากกันในค่ำคืนนี้พร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ
3: ทุกๆคนคงจะเคยคุ้นหน้ากันสำหรับ

0: ออกกำลังครับดีครับสุขภาพได้แข็งแรงนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอสวัสดีนะผมเอพานุวัฒน์วัฒนกุลนะครับก็หนึ่งในทีมสยามมิเลเนียมนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะก้างแขนออกเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาและตบบ่าตัวเองเบาๆนะคะบอกตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวเธอมากๆเลยนะที่เก่งมากๆที่พาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ได้เหมือนจะล้มหลายครั้งแต่ก็ลุกขึ้นมาได้ในทุกๆครั้งนะคะดีใจมากๆที่ยังคงอยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงหนูมาตลอดเลยด้วยเหมือนกันเนาะนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะเริ่มฮีลใจตัวเองนะคะได้ดีที่สุดคือเราจะต้องรู้อยู่ประมาณสัก 3-4 ข้อนะข้อแรกเลยเราจะต้องให้อภัยคุณพ่อคุณแม่ก่อนแปลกไหมไปฟังมาเขาบอกว่าต้องเริ่มจากการให้อภัยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพ่อแม่เราโดยอาชีพดังนั้นมันจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่แบบประเสริฐเลิศล้ำมากๆเลยคือมีความพร้อมทุกด้านมีเงินมีทองมีธุรกิจให้มีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างให้นะคะสิ่งนึงที่มันก็บางบ้านเนาะเขาก็จะมีความที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่บางคนไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้สนใจใยดีหรืออะไรก็ตามมันมีตั้งแต่แบบดีสุดจนแบบเป็นศูนย์จนติดลบเลยก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเขาบอกว่าให้อภัยคุณพ่อคุณแม่เพราะอะไรมันไม่ได้เรามันไม่ใช่ว่าเราทำเพื่อเขานะแต่เราทำเพื่อตัวเองเพื่อเราจะได้ก้าวต่อไปโดยที่ไม่รู้สึกค้างคาอะไรแล้วบางคนอะพอไปคิดว่าเอ้ยเขาก็ต้องดูเราสิเขาก็ต้องเลี้ยงเราสิเขาก็ต้องมันคือความคาดหวังอะไรบางอย่างเออพอมันคาดหวังว่าเอ้ยเขาจะต้องเป็นอย่างงู้นเขาจะต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วใจเรานั่นแหละที่แบบมันตัดไม่ได้แล้วมันก็จะรู้สึกว่าเราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้สักทีเราก็รอแต่ความรักจากเขารอแต่แบบอะไรบางอย่างจากเขาว่าเออเรารอความรักความโอ้ยแบบแม่ไม่เคยกอดเลยอะไรเงี้ยเออบางคนน่ะเจอเหตุการณ์แบบนี้หนูเข้าใจมากๆว่ามันรู้สึกยังไงนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเออเราก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเนาะอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เขาเคยทำผิดต่อเรากลุ่มที่เขาทำผิดต่อเราอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือว่าคนเพื่อนร่วมงานใครก็ไม่รู้แหละที่มันอยู่รอบตัวเราอ่ะถ้าเราปล่อยได้นะคะคือบางคนอ่ะเราหวังลึกๆเนาะว่าเขาจะแบบว่าสำนึกได้กลับมาแล้วมาขอโทษเราอะไรเงี้ยก็จะบอกเลยนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้อภัยคนเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องรอให้เขามาขอโทษอ่ะนั่นน่ะมันจะดีกับตัวเรามันจะทำให้เราเนี่ยก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างดีขึ้นมันคือการฮีลใจตัวเองนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนที่ทำร้ายเราไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่อะไรหรอกแต่เป็นคนที่แบบอยู่ดีๆก็มายังไงไม่รู้สาดโคลนสาดเสียให้เสียใส่เราเราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เวลาส่วนตัวไปมานั่งอธิบายว่าฉันต้องเป็นอย่างงู้นฉันต้องเป็นอย่างนี้สิฉันเป็นคนอย่างนี้นะฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอพูดโอ้ยพระพุทธเจ้ายังโดนนินทาเลยแล้วเราเป็นใครล่ะถูกไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยคนต้องศรัทธาสิว่าเขาเป็นคนดีถูกไหมยังมีคนคิดเลยว่าเอ๊ะดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมตั้งข้อสังเกตแล้วก็แบบสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ยังได้เลยเพราะฉะนั้นเราเป็นใครอ่ะเราเป็นคนคนหนึ่งที่ยังไม่เคยแบบบางคนยังไม่นั่งสมาธิเลยบางคนยังไม่เข้าวัดเลยด้วยสมัยตรงๆน้องเมย์เนี่ยก็ไม่ได้ชอบเข้าวัดก็เลือกที่จะทำบุญวิธีอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ละคนมีความเชื่อความชอบไม่เหมือนกันเราโอเคเราเจอพระเราก็ยกมือไหว้นั่นแหละแต่แบบว่าถ้าให้มุ่งเลยว่าวันนี้ฉันจะไปวัดเพื่อไปทำบุญโอ้โหยากมากยกเว้นแต่ว่าแบบโอเควันพิเศษหรือว่ามีญาติพี่น้องเข้าหรือเพื่อนชวนเข้าอาจจะเข้าบ้างอย่างนี้เหมือนกันนะคะสุดท้ายคนสุดท้ายเลยที่เราจะต้องอภัยให้คือแล้วยากที่สุดด้วยนะคือตัวเองในอดีตเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่ตัวเองในอดีตเนี่ยเราเคยทำผิดทำพลาดอะไรบางอย่างเราอ่ะไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยนะคะมันก็เลยก้าวผ่านไม่ได้เราก็เลยไปข้างหน้าไม่ได้สุดท้ายปัจจุบันน่ะมันจะดีหรือมันจะแย่เนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับตอนนั้นที่เราทำไปพอเราทำไปเราก็ไปโทษตัวเองตอนนั้นอยู่นั่นแหละว่าแบบทำไมวันนั้นฉันไม่ทำอย่างนี้ถ้าฉันทำอย่างนี้นะฉันคงไม่เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเออนะถ้าวันนั้นฉันไม่ให้คนนี้ยืมตังป่านนี้ฉันก็คงมีเงินก้อนนี้อยู่เอาจริงถ้าเราปล่อยไม่ได้เราก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เพราะว่าจิตใจเราก็ยังภาวะพะวงว่าเขาจะคืนเงินเราไหมเนาะเราก็หวังแต่เงินก้อนนี้โดยที่เราไม่คิดจะไปหาเงินข้างหน้าเลยใช่ไหมเออบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเคยมีคนนึงเขาโดนโกงเงินจากมิจฉาชีพไปตอนนั้นโดนไปล้านสาม1.3 ล้าน
2: ก็คือจริงๆซื้อบ้านได้เลยอ่ะเออหรือว่าซื้อรถคันใหม่ได้คันนึงเลยอ่ะเขาก็คาดหวังว่าเขาจะได้เงินก้อนนี้กลับมาโดยที่เขาก็รอแล้วเขาก็หวังแล้วเขาก็พยายามคุยกับมิจฉาชีพพยายามบอกให้คนนั้นเขาเห็นใจโอ้โหหนูจะบอกเลยว่าเขาทำได้อะเขาก็ไม่เห็นใจตั้งแต่แรกแล้วถูกป่ะที่บอกไม่สิเขาเป็นคนเราต้องคุยกับเขารู้เรื่องสิก็ไปโทรศัพท์คุยแบบพยายามคุยกับสแกมเมอร์อะพยายามจะคุยพยายามบอกความทุกข์ระทมของตัวเองพยายามโทรไปบอกว่าเนี่ยไม่มีเงินก้อนนี้เราจะไม่มีเงินไปผ่าตัดนะเราจะไม่มีเงินไปรักษาพ่อแม่เรานะเราจะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเยอะมากเลยอะสุดท้ายแล้วอะเราก็ไปหวังว่าเขาจะเห็นใจแล้วเขาจะคืนเงินมาหนูว่าเอาเวลานั้นอะไปคิดธุรกิจเอาเงินเอาเวลาไปสมัครงานเอาเวลาไปขายของเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าเชื่อเหอะว่าเงินก้อนนั้นเราต้องสละแล้วอะเราต้องถอยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทษตัวเองทุกวันว่าทำไมถึงแบบไม่เท่าทันคนเลยอะไรอย่างเงี้ยโหแล้วเอาจริงๆนะต่อให้เขาให้ข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายว่าสแกมเมอร์มิจฉาชีพมันเยอะขนาดไหนอะคนหลอกกับคนที่ระวังคนหลอกอะยังไงคนหลอกมันตั้งใจไงไอเราอะไม่รู้ตัวหรอกว่าคนไหนคือหลอกคนไหนคือจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เลยนะเราจะได้มีการฮีลใจตัวเองให้เราไปต่อสู้ไปข้างหน้านะคะทำมาหากินอย่างสุจริตดีที่สุดแล้วเนาะนะคะกอดตัวเองแน่นๆนะจ๊ะอภัยให้ตัวเองต่อให้มันยากที่สุดแต่มันต้องทำแล้วนะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันนะคะหันไปบอกตัวเองที่กระจกสิบอกว่าฉันอภัยให้เธอแล้วนะแล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะเป็นคนใหม่ที่ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นระมัดระวังคนที่เข้ามาหลอกเข้ามาทำร้ายเรามากขึ้นมีกำแพงที่หนาขึ้นเออแต่ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรระวังแต่ไม่ระแวงโอเคไหมนะคะอ่ะเราเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะตามสโลแกนของรายการครบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะไปกันต่อค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มาเป็นเรื่องของกินเราก็ไปที่ต้มยำอกจอรอคอยก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะสายยังว่างอยู่เลยเออนะตอนนี้เป็นเวลาของคุณแล้วมีเวลาอยู่ประมาณสัก10นาทีโทรมาได้เลยนะจ๊ะ022481366ค่ะ02 248 1366รอสายอยู่นะจ๊ะ

0: ลอยไป
1: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่สองนะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้ตอนนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
4: เด็กชายปางครับ
3: เด็กชายปางจังหวัด
4: ลำปางครับ
3: ถามจริงๆอันนี้คือแรกเกิดก็คือเกิดลำปางเลยหรือเปล่า
4: ครับ
3: จริงเหรอ
4: เกิดที่ลำปางครับแล้วก็แม่ตั้งชื่อให้ปางเลยครับ
3: ล่อถามแม่ไหมว่าชื่อมาจากจังหวัดหรือเปล่าเกี่ยวไหม
4: ไม่เกี่ยวครับ
3: อ้าวแล้วเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
4: ไม่บอกครับ
3: จะถามชื่อคุณพ่อคุณแม่ก็แปลกจะแบบเอ้ยคุณแม่ชื่ออะไรอะคะคุณพ่อชื่ออะไรอยากรู้อะไรเงี้ยเออเพราะว่าแบบส่วนใหญ่เขาก็จะตั้งชื่อลูกปอปาก็ปอปาด้วยกันทั้งครอบครัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: แต่แม่นี่ไม่ใช่ปอปาครับแม่นี่
3: พ่อก็ไม่ใช
4: ่พ่อก็ไม่ใช
3: ่มายังไงอะมีพี่น้องไหมพี่น้อง
4: น้องชื่อปลายครับ
3: ก็ยังพอจะเออแต่ก็มายังไงก็ไม่รู้อะเนาะ อืมแต่ว่าไม่ได้นะเพราะว่าชื่อหนูกับน้องก็ไม่เข้ากับพ่อกับแม่เหมือนกัน
4: ครับ
3: ยกเว้นชื่อจริงเข้า ก็ยังจะมีออ่างกับชอช้างเป็นชื่อพ่อชื่อแม่มารวมกันอยู
4: ่แต่คนละทางเลยครับ
3: ไม่ได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น โอ้ยหนูว่าก็มีสิทธิ์นะอาจจะมาจากชื่อจังหวัดก็ได
4: ้ก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
3: หรือว่าแบบรักกันมาแต่ปางก่อนอย่างงี้ป่ะ
4: จะน่าใส
3: ่ก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกัน
4: ก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับ
3: นั่นน่ะนะคะเป็นยังไงบ้างลำปางตอนนี้สถานการณ
4: ์ฝนเพิ่งตกหยุดไปเมื่อกี้ครับ
3: ฝนเพิ่งหยุดอ๋อก็ดีนี่ตอนนี้ก็กำลังฉ่ำๆสบายๆเนาะ
4: ใช่ครับฝนดีคือเมื่อแล้วก็หลับเลย
3: ขิงมากเลยอ่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าร้อน แต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะช่วงหนาวเนี่ยเขาก็หนาวสุดขั้วเหมือนกันใช่ไหมลำปาง
4: ใช่ครับ
3: อ๋อแล้วอาบน้ำยัง
4: เรียบร้อยครับ
3: เอ้ยจริงเปล่า
4: อ๋อของจริงครับของจริ ง
3: โอเคโอเคอาบน้ำนะ
4: หวง
3: หลอกถามแต่ละคนเออเหมือนแบบเวลาเป็นคุณครูอย่างเงี้ยชอบหลอกถามเด็กนักเรียนว่าแบบอาบน้ำยังนะลูก
4: อาบน้ำหรือเปล่า
3: เออเพราะว่าเด็กๆนักเรียนแบบว่ายิ่งเด็กอนุบาลอ่ะเขาชอบแบบไม่ยอมอาบน้ำอืม
4: เราเด็กนี่ครูเขาจะเอามือมาแตะตรงคอเออตัวอุ่นๆเนี่ยอาบน้ำหรือเปล่าอะไรแบบนี
3: ้โอ้แต่จริงๆไม่เกี่ยวนะใช่ไหมมันก็ไม่เกี่ยวเนาะมันก็เช็คไม่ได้ปะ
4: ครับไม่เกี่ยว
3: เขาหลอก
4: เขาหลอกอาบน้ำแล้วเช็ดตัวแล้วใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยมันก็ต้องอุ่น
3: เออใช่ไหมล่ะมันเขาว่าอาจจะหลอกเป็นวิธีการเช็คเขาว่าแบบคุณโกหกฉันไม่ได้นะเพราะว่าฉันเช็คได้จากการแตะตัวอะไรเงี้ย มีพ่อน้องเมย์ก็ชอบหลอกเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแบบว่าสมมติว่าเวลากินข้าวใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะเราก็จะเป็นคนแบบกินแล้วอมข้าวอ่ะแล้วมันกินได้น้อยพอกินได้น้อยเสร็จอ่ะพ่อเขาจะบอกพอเราบอกว่าอิ่มแล้วพ่อเขาบอกไหนไหนมาจับพุงหน่อยไหนเอาพุงมาจับหน่อยเราก็พยายามเบะพุงอ่ะเบะแบบให้เท้ามันป่องๆอ่ะแล้วเขาก็จับแล้วพอยังเหลือพื้นที่อยู่เลยเนี่ยไปกินเพิ่มแล้วพอโตมาเราก็เลยถามเขาว่าเอ้าจริงเหรอมันจับพุงมันรู้จริงๆเหรอเขาบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกเขาก็ดูจากในจานแล้วว่าเขาก็กินไปเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยเออโดนหลอกอะโดนพ่อหลอกแต่เด็กเลยอะแต่จำได้
4: การที่เราอมข้าวเนี่ยมันหวานนะครับอมข้าวกินข้าวเสร็จแล้วเราไปกินน้ำต่อมันหวานนะครับ
3: ใช่เพราะว่าน้ำลายเรามันทำให้ข้าวมันหวานขึ้น
4: ใช่ครับ
3: เออนะมันมีเป็นแป้งไงพอเป็นแป้งแล้วมันก็เป็นน้ำตาลมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเออนะเราก็เลยจะแบบชอบอมข้าวเออแต่มันอร่อยเรารู้สึกว่าอมแล้วมันอร่อย
4: อร่อย
3: แล้วก็อมอยู่อย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกว่ากินม่วนกินซื่นที่สุดคือกระดูกไก
4: ่
3: ตอนเด็กๆอ่ะกินกระดูกจนพ่อบอกว่าเปลี่ยนไหมลูก ปลี่ยนอันไหม เอาอันใหม่ไหมอันเก่าดูดจนไม่รู้จะดูดยังไงแล้วน่ะเละไปหมดละชืดไปหมดแล้วน่ะ
4: น่องใจน่องใจใหญ่ๆเนี่ยเขาก็กินเนื้อกินอะไรจนหมดแล้วเขาก็ถือเอาไว้แบบนั้นเหมือนกันนะ
3: เออถือไว้ทำไมก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้หนูก็ถือเดินไปเดินมากินจนแบบขูดกินกระดูกอ่อนมันอ่ะโอ้ยเอ็นดูเนาะนี่เราบอกชวนเมาอะไรกันเนี่ย
4: อะไรเนี่ย
3: เออนั่นดิคุยอะไรกันเนี่ยลำปางมีจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
4: ก็ผมไม่ค่อยจะไปไหนครับส่วนใหญ่จะไปเที่ยวเกี่ยวกับพวกถนนคอนเทนเนอร์ตลาดนัดอะไรแบบนี้มากกว่าครับ
3: เออเป็นเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่หนูติดบ้านไงเลยไม่ค่อยได้เที่ยวก็เลยชอบอาศัยถามคุณผู้ฟังเลยแหละว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้าง
4: มันไม่เยอะครับแต่ไม่ได้ไปไหน
3: เออนะเอาที่เที่ยวที่เรารู้สึกประทับใจที่สุดในประเทศไทยที่เราเคยไปอยู่จังหวัดอะไร
4: ไปไหนดี บอกไม่ถูกเหมือนกัน
3: ชอบภูเขาหรือทะเล
4: ภูเขาเนี่ยผมไปขึ้นดอยขนตาลครับคือไปเที่ยวดอยขนตาลกับเพื่อนๆที่เราตั้งรถไฟไปลงที่ขนตาลแล้วก็ขึ้นไปสูงมากครับเหนื่อยมากเลย
3: ต้องเดินขึ้นใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: ชวนกวางไปด้วยสิเนี่ยกวางเขาชอบขึ้นเขา เนี่ยเขามาชวนหนูอยู่เนี่ยหนูว่าจะบล็อกเฟซบุ๊กเขาอยู่เนี่ย
4: ขึ้นไหวไหมครับ
3: ไม่เอา ไม่เอาเหนื่อยอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่สบายสบายเป็นคนรักสบายเป็นคนหนูดูเป็นคนลุยๆใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมหนูแบบเป็นกู้ภัยเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมดูเป็นคนลุย
4: ๆ
3: แต่ให้ขึ้นเขาคือยอมไม่เอา
4: ไม่เอา
3: เออแต่ถ้าแบบไปแบบมีวัตถุประสงค์เช่นอ่ะขึ้นต้องขึ้นเพื่อไปช่วยคนอย่างเงี้ยโอเคจะไปแต่ถ้าแบบไปเพื่อไปเที่ยวอ่ะจะรู้สึกว่าแกที่เที่ยวเยอะแยะ
4: แต่ว่าไม่ไปที่อื่น
3: เออแบบวันนั้นจำได้แล้วว่าไปเดินป่าแล้วแบบ 3,000 บาทมั้งที่เก็บตังค์กันไปอ่ะคนละ 3,000 อ่ะโอ้ยได้โรงแรมดีๆเลยจริงๆไปให้ลำบากทำไมแล้วขึ้นไปฝนก็ตกชุดก็เปียกขึ้นไปสูงๆโอ้ยหนาวอีกทรมานนะ
4: อยู่บ้านหาอะไรกินอร่อยอร่อยดีกว่าครับ
3: เออถูกใช่ป่ะ 3,000 นี่อยู่ได้ตั้งหลายวัน
4: หาเรื่องเย็นนี้ก็ไม่ใช่ได้กินข้าวนะครับนั่งกินแต่ปลาเผาจิ้มน้ำจิ้ม
3: นี่ไงเป็นคนขิงไงดึกแบบนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเขาหิวเนี่ยเขาพูดเรื่องปลาเผาแล้วนะคุณผู้ฟังนะ โอเคพี่ปางวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
4: ข้างหลังภาพของหนูมิเตอร์ครับ
3: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
4: มอบให้ดีเจเมย์แล้วก็ทุกคนที่ฟังขึ้น95ครับ
3: ครับผมครับอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องมิหน่อยครับพูดภาษาเหนือได้ปะพูดภาษาเหนือได้ปะ
4: ได้ครับ
3: ลองดูนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: ตัวลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเสียโซเดียม
3: อร่อยถูกใจ
4: ล้ำถูกใจ
3: ใครๆก็ชอบ
4: แต่ใครก็ชอบ
3: พันท้าย
4: พันท้าย
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: ล้ำคำไหนคำ

0: ฉีดเชื้อ
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: พนมเมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
0: ตะลมตุ่มมอง
1: ใช่ชายโยด้วยเร็ว
0: ใช่โย
1: โอเคขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ครับผมครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะเอ็นดูมีคนบอกว่าพระลำปางต้องไปกราบพระธาตุใช่ไหมหนูก็ไม่เคยไปซะด้วยสินะแต่ว่าเอ้ยวันนี้ได้มีลงใต้มาเมื่อชั่วโมงแรกใช่ไหมมีสาวใต้คราวนี้มาหนุ่มเหนือนี่มันไงล่ะคนอีสานอยู่ใสคะคนอีสานไม่โทรมาบ้างเลยคนอีสานอะไหนขอดูสิอ๋อมีนครพนมนะคะพี่จ่อยนครพนมพี่จ่อยเราเคยคุยกันแล้วพี่จ่อยลองแบบโทรมาทีอีกสักนิดนึงอดทนอีกนิดนึงนะ เดี๋ยวสลับให้บ้างนะพี่จ่อยนะสู้ๆนะคะมีพี่พรจากแพร่อันนี้เราก็เคยคุยกันแล้วเนาะชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอมนแคนกันคูนพี่วอนจากเมืองการพี่วอนเนี่ยเขาจับทางได้ว่าไม่ค่อยมีคนขอเพลงหวานพี่วอนเขาก็เลยจะขอเพื่อนเพลงหวานบ่อยกว่าคนอื่นพอขอปั๊บคนอื่นก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีสิทธิ์แหละเพราะว่าพี่วอนขอก่อนแหละนะคะแล้วก็มีพี่เน่งบึงกลมวันนี้พี่เน่งขอเพื่อนเพลงหวานมาเหมือนกันแมงมุมแสงระวีนะคะแล้วก็มีฝนเดือน6นะคะจากพี่สันติเชิงเซาอุ้ยพี่สันติอดทนหน่อยนะอีกวัน2วันลองโทรมาใหม่นะคะเราจะได้พูดคุยกันนะอ่ะตอนนี้4ผลงานเพลงค่ะมาแบบเพราะนะข้างหลังภาพจากพี่หนูมิเตอร์น้ำตาลาใสจากไทยธนาวุฒิภาพถ่ายจากบิ๊กสุรินเล็กสเรนนะคะและปิดท้ายด้วยภาพจำจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ค่ะ

0: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: คนละครึ่งโอ้โหรำวงคนละครึ่งนะคะจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะแต่ว่าต้องบอกกันว่าตอนนี้รัฐบาลเขาเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าทุกๆคนก็จะได้จับจ่ายใช้สอยเริ่มต้นที่วันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ใช่ไหมยังไม่ได้สมัครหรือยังสมัครไม่ได้บ้างหรือเปล่านะคะก็พิมพ์เข้ามาได้นะพิมพ์มาบอกกันบ้างก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนละครึ่งใช่ไหมตอนนั้นมันก็คำนวณง่ายดีพอ100บาทเขาก็ช่วยครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าช่วย 60% เรา 40% อ่ะถ้าสมมติซื้อของ40บาทนะรัฐบาลก็จะช่วย24บาทเราก็จ่ายแค่16บาทอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ถือว่าถูกลงไงจะปกติคนละครึ่งก็จะเป็น20 20อะไรเงี้ยถ้าซื้อของ40บาทเนาะนะคะก็น่าสนใจตอนนี้ผลงานเพลงนี้นะคะก็ตามกระแสแหละมาแบบพี่ดวงดีศรีวิชัยจริงๆเป็นผลงานเพลงตามกระแสค่อนข้างเยอะเพลงลูกทุ่งเราอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเขาเรียกว่าออกผลงานเพลงไปตามช่วงสถานการณ์ช่วงต่างๆใช่ไหมแบบเวลามีเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเทียบเคียงจากผลงานเพลงได้เลยนะลองสังเกตดูสมมติว่าผลงานเพลงนี้เขามีคำนี้กำลังดังอยู่จากเน็ตไอดอลเงี้ยเขาก็จะเอาคำนี้มาแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็ดูได้จากผลงานเพลงลูกทุ่งของเราเนี่ยแหละนะคะพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะสังกัดอิสระค่ะรำวงคนละครึ่งนะคะเป็นคำร้องทำนองของอาจารย์ซอเกษตรวิสัยเรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยโอ้โหแล้วอาจารย์มาร์คใบเตยนี่ก็บอกเลยว่าดนตรีดีด้วยนะนะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็อย่าลืมนะคะสนับสนุนศิลปินเยอะๆนะคะผ่านช่องทาง SMS 4689400ในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ต2ผลงานเพลงนะคะเมื่อกี้ม้วนๆซึ้งๆไปแล้วนะอ่ะขยับเป็นลดจังหวะลงมานิดนึงนะเซิร์งโนมิตะนะคะจากไรอันกับบัณฑิตวันนี้ก็มีคนขอเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพี่พิมดามหานครนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเคี้ยวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

ขออภัยนะคะช่วงนี้พอดีว่าเครื่องช็อตอุ้ยทำไมคอมพิวเตอร์ของเราอยู่ดีๆก็สะลวนไปซะอย่างนั้นสงสัยทำงานหนักนะคะแล้วก็บอกว่าคุณผู้ฟังอาจจะอยากฟังเสียงน้องเมย์ต่อผลงานเพลงยังไม่ทันได้เปิดเลยโอ้ยน้องไลอันจะชวนขึ้นเวทีซะหน่อยนะน้องไลอันนะนะคะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะให้ช่างเขาได้แบบแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ก่อนนะส่วนว่าคนละ

ี่ยขอพูดนิดนึงแล้วกันเนาะกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้เนี่ยเขาถามว่าจ่ายยังไงถึงจะไม่งงนะเพราะว่าถ้าสินค้าราคา40บาทเนี่ยเราจะจ่าย16บาทถ้าสินค้าราคา50บาทเราจ่ายเพียง20บาท100บาทเราก็จะจ่าย40บาทอย่างเงี้ยนะมันก็จะคิดประมาณนี้นะคะซึ่ง1วันเนี่ย1ใน1วันนะคะเราก็จะสามารถใช้เงินได้200บาทจากรัฐบาลถูกไหมเท่ากับเราจะต้องเติมเงิน133บาทจุด33ต่อวันประมาณนี้เนาะโอ้ยไหนดูซิว่าผลงานเพลงพอจะได้หรือยังเอาเป็นแบบนี้ก่อนละกันได้เลยได้เลยแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะไปจัดไปเซิร์ฟโนมิตะจ้าเชิญไลอ้อนขึ้นเวทีได้เลยจ้า

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่

0: พให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลาอัปเดตราคายางกันแล้วนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทนะคะคลองแงะ70บาทจังหวัดตรัง79บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ที่83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่80บาท70สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ86บาท20สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย69บาทน้ำยาง82บาท20สตางค์นั่นเองนะคะแล้วก็ SMS บอกว่าเอาตรงๆอ่านไม่ออกพี่เขาน่าจะสะกดคำผิดอะไรสักอย่างหนูก็ไม่รู้อะไรจำแรงอยู่มั่งนี้อะไรสักอย่างนั่นแหละนะคะแล้วก็มีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อมาจากท็อปพัสสุพัฒน์ด้วยนะคะแต่ว่าพี่ลูกตาลเปิดไปแล้วนะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับผลงานเพลงนี้นะคะมีจริงๆมีขอมาเป็นของพี่อิทธิพรางกูลเนาะแต่ว่าไม่มีเพลงที่พี่เขาขอมางั้นน้องเมย์ขอมอบเป็นเพลงเก็บตะวันทดแทนไปแล้วกันเนาะแล้วก็นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนแล้วแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: จำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โ
9: อ้ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสามเพลงจบไปเริ่มต้นชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนักร้องมานอกของแม่พึ่งผู้พุ่มพวงจันทร์นะครับถนนค้นฝันนะครับพิตกตาชลดาเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นี่ทั้ง3เพลงจัดไปนะครับเป็นเพลงที่แบบสู้ชีวิตนะครับก็ขอมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่กำลังสู้ชีวิตกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าทุกท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับทักทายกันหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีพี่เดือนนะฮะแล้วก็สวัสดีนะครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะครับส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีครับผมพี่สุวรรณีนะพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่จุรีพี่สุคนกาบเชิงพี่หนูวันพี่สุฮอเกนบูมทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่กบตากบอกว่าสวัสดีจ้าพี่พิทวัฒน์นะครับในชั่วโมงแรกนะครับพี่พิทวัฒน์จากหนุ่มชลบุรีนะครับมารายงานตัวนะครับนี่ในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่นงนุชณนครทักทายนะครับพี่บางปลาสวัสดีครับผมพี่ทองใสนะครับโดยสบายดีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุพี่สุทักทายไปแล้วเนาะทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้องกวางน้อยๆนะฮะรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับ02

0: 2 2 4 1 3 6 6ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ไปบุรองกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้วนี่สายเดียวกันเลย

เดินมาเลยกอดคนนอกใจรู้ว่าเขานอกใจเขาอยากไปกอดมันห่อนมันห่อนนะพี่น้องเนอะ20 บาทขาดตัวตัวใครมาให้ก็ไม่รู้หรือว่าเมียก็ไม่รู้

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: สายชิลหิวใจ
1: สนับสนุนโดยย่ำยำจัมโบ้อิ่มความ

0: สุกอร่อยโดนใจ
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะนี่เลยครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจครับแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อสักครู่นะครับกอดคนนอกใจพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีสายหน้าใหม่ไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ตัวนะครับ
2: ครับครับพี่เด็กครับ
1: น่าพี่ตัวโทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: โทรจากจันทบุรีครับ
1: จันทบุรีนะครับช่วงนี้เป็นฤดูกาลของทุเรียนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ฮะ
2: ตอนนี้ราคาก็ไม่ค่อยคงที่พี่ครับ
1: เข้าใจ
2: ราคาก็ไม่ค่อยคงที่แล้วก็ประกอบกับฝนตกบ่อยๆก็จะมีปัญหานิดนึงครับ
1: ถูกเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าผมอ่ะก็มีพี่ชายนะครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอยู่ที่จันทร์ก็เลยแบบพอเข้าใจคุณพี่ตัวนะ
2: ครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ว่าจะโทรหารายการของพี่เพชรนานแล้วแต่ตอนนี้โอกาสดีเพราะว่าพอผมเลิกเล่นดนตรีมาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มาฟังขับถึงบ้านฟังได้ฟังพอดีพี
1: ่ได้เลยครับผมอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: อยากฟังเพลงเพื่อนบ้านแม่ผู้สาวเฮาของพี่มนแคนครับ
1: โอ้ยได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้ทุกคนที่ฟังรายการเนี่ยครับ
1: ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมพี่ตัวขอบพระคุณมากมากนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่ตัวจากจันทบุรีนั่นเองนะครับช่วงนี้ที่เมืองจันทร์ก็นั่นแหละเป็นฤดูกาลของทุเรียนใครที่ชื่นชอบนะทุเรียนนะครับก็ต้องศึกษาไว้นะครับจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็มีพี่ชายผมอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนอยู่นะครับแล้วก็รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงประมาณนี้นะครับคือผมเป็นคนที่ไม่กินทุเรียนนะแต่ว่าได้กลิ่นได้ไม่ได้แบบเหม็นหรือว่ารังเกียจอะไรนะครับสามารถเอามาอยู่ใกล้ๆได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจนะแบบบางท่านก็อาจจะแบบรู้สึกเซนซิทีฟนะครับกับกลิ่นของทุเรียนใช่ไหมฮะแต่ว่าผมกับสบายๆนะครับแต่ว่าแค่ยังไม่กินนะครับผมก็คิดอยู่นะว่าหรือว่าผมอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับตอนเด็กๆนะครับเพราะว่าผมเคยกินทุเรียนแบบเละๆนึกออกใช่ไหมฮะแบบเละๆก็แบบมันไม่มันแปลกๆมันแบบนั่นแหละตามนั้น แต่ว่าคือผมก็ศึกษากับพี่ชายผมอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าความจริงทุเรียนอ่ะมีหลายแบบนะครับมีแบบกรอบนอกนุ่มในหรือว่าเละๆนะครับอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่คนที่จะชอบใช่ไหมครับผมอาจสักวันหนึ่งผมอาจจะไปชอบทุเรียนก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะตอนนี้ครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับเพื่อนเหมือนแม่ผู้สาวเฮาครับบทเพลงของพี่มนแคนแก่นคูนแล้วก็น้องอะไรนะน้องลำเพลินน้องลำเพลินนะครับอ่ะป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวหิวใจจัดไปครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โ
1: อ้ยรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับในชั่วโมงแรกแต่ว่าช่วงสุดท้ายนะครับจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเคยฮักนะครับจากน้องกิ๊กรุ่งนภาบอกเป็นหยังเขาเข้าใจจากน้องกวางธีรพันธ์เทพบุตรใจมานะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนั่นเองนะฮะซักอ้อยนะครับจากวงโซคูเอาละครับตอนนี้ทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่สุคนกับเชิงครับพี่คณิตถาพี่สาวครับพี่วนิดาพี่จ่าเพียน้ำแข็งพี่สุภาพพี่ลัดดาทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS 4689400เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับพี่สาวขามนะฮะพี่จ่าเพียรน้ำแข็งเหมือนเดิมใช่ไหมฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งข้อความมาทักทายกันนะครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงนะครับมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นใครที่ช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับต้องการพัดลมผมขอแนะนำพัดลมตัวนี้เลยนะครับเป็นพัดลมไอเย็นนะถ้าเป็นพัดลมปกติเนี่ยก็จะมีแต่ลมร้อนแต่ว่าครั้งนี้ครับเป็นลมเย็นๆนะฮะเขาเรียกว่าเป็นคูลพลัสนะครับคูลพลัสเลยนะครับเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ครับตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3

3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณนะครับเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางเบอร์เดิม02-248-1366นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันเลยฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับบทเพลงนี้จากวงโลโซครับเลือกแล้วต่อกันครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: 3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โ
7: อ้ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปทางFacebook นะครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่วันวิสานะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงคุณแม่บุญเรือนนะครับนี่บอกว่าทำขนมแกงขายตอนเช้า

0: โอค่ะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะพี่เฉลียวพี่สว่างพี่พุทธวัฒน์ในชั่วโมงที่สองสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายตอนนี้พร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่สีนะครับ
1: ครับ
0: พี่สีโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพี่วันนี
1: ้มาจากพี่ไมค์โคราชครับ
0: เอ้าพี่ไมค์โคราชบ้านเดียวกับพี่เสกนะ
1: ครับ
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นฝนตกไหมครับพี
1: ่ยังไม่ตกเลยครับ
0: ยังไม่ตกนะครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: ตื่นสั่งน้องครับ
0: จากคณะมีซอเนาะ
1: ครับ
0: ได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับ
0: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้
1: ครับ
0: ครับผมพี่ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: เดี๋ยวตามน้องเพชรก็แล้วกันครับ
0: ตามผมใช่ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
1: ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรรสน้ำตาล
1: สูตรรสน้ำตาล
0: รสเกลือโซเดียม
1: รสเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับพี่สีครับ
1: ครับมอบทุกเสียงทุกสายขึ้น95แหละครับ
0: ได้เลยครับผมพี่สีเดี๋ยวผมจัด บทเพลงเอื้อนจากน้องให้พี่ฟังนะ
1: ครับขอบคุณมากๆครับ
0: ครับขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ครับผมนะครับพี่สีจากโคราชนะจากพี่ไมค์โคราชนั่นเองนะฮะขอเพลงเอิ้นสั่งน้องจากวงคณะมีซอนะครับหรือว่าคุณพี่หนุ่มมีซอนั่นเองนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อใหญ่พ่อใหญ่เฉลิมพลมรคัมนะฮะจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเลยครับเริ่มด้วยกับบทเพลงนี้ก่อนดีกว่าเอาเป็นเอื้อนจากน้องเป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับ

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ

0: สบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับนะหลังจากพาเรทเพลงฮิตจบไปนะครับก็บทเพลงเอิ้นสั่งเอิ้นอะไรนะเอิ้นน้องวัดทางผ่านนะครับจากน้องดอกแคทัพลายเอิ้นสั่งน้องคณะมีซอนะครับเอาไปจะน้องน้อง MC2 กับคุณอาเอกชัยซีวิชัยนะครับผมนะแล้วก็เอิ้นไอแนเดอร์ยามเธอมีแหงนะครับจากน้องลำไยไหทองคำทั้ง4เพลงจัดให้นะครับทักทายไปถึงคุณธัญพัฒน์นะครับบอกว่าถอดแว่นเลยนะฮะโอ้ยอย่าเลยถอดไม่ไหวหรอกเพราะว่าแสงคอมพิวเตอร์เนี่ยจ้าซะเหลือเกินแสงในห้องส่งก็จ้ามากๆนะครับแล้วก็พี่ยักษ์พอกำกับบอกว่าอยากได้แว่นมีเพชรนะครับอุ้ยมีหลายแว่นอยู่นะครับเป็นคนที่ชอบใส่แว่นช่วงที่แบบเวลาเจอแสงเจอช่วงกลางวันประมาณนี้นะครับพี่สิริพักนะครับบอกว่าป้าเอกกับหลานมาแล้วนะครับผมพี่สุคนกับเชิญครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโยก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่อัลละอองนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับไหนมีใครอีกขอดูซิสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์บอกว่าเรอพี่ธัญพัฒน์ได้คุ้นๆนะฮะสำเนียงคุ้นๆมากๆเลยเหมือนเพิ่งเจอเมื่อกี้คุ้นๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุคนกับเชิงนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามสวัสดีพี่ละอองนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะฮะนี่เลยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตอะไรนะเพลงฮิตติดชาร์ตนะฮะจัดไปยาวๆเลยครับบทเพลงวันนี้ในช่วงของจอกชีวิตของเรานะครับวันนี้คือเพลงอะไรขอดูสิเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากนาวุฒิดวงดีศรีวิชัยเดี๋ยวไม่ใช่สิวันนี้วันพฤหัสปะพฤหัสเข้าวันศุกร์เอ้าผิดแล้วเอาใหม่นะฮะผมขอโทษผมก็ลืมวันลืมคืนจริงๆนะฮะวันนี้วันพฤหัสเข้าวันศุกร์นะครับเพลงนี้ตีสามนะครับจากน้องบอสธีรพงศ์นะฮะนี่เพลงใหม่ล่าสุดจากน้องบอสนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พี่ไมสุจิมงคลเรียบเรียงโดยอาจารย์อานนท์เชื้อบุญมานะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมGreen Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไปจ
0: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: โดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: กลับมานะครับผมนะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณนะครับอาหารแมวไอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปจากเชต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปริยานะแล้วก็กลางดาวนะครับจากน้องไรอันกัดบัณฑิตนะครับนะถ้าเป็นยุคนี้นะ2นักร้อง2ท่านนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยครับจะว่าไปนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ชิรวุฒิครับพี่นรเดชครับพี่คุณยายพอเพียงพี่สุคนกาบเชิงพี่หนูสวยพี่สำลีนะครับสวัสดีพี่ละอองครับทักทายไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวุ่นวายกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแ

0: ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บเป็นจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจบไปครับสำหรับบทเพลงจากพิเทอุเทนพรมินนะฮะโกหกหน้าตายนี่จัดไปนะครับผมทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่ง SMS มานะครับแล้วก็ทาง LTM FM 95ใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่สุกลกับเชิงครับพี่มอนเรียลอโรคาพี่ละอองนะฮะพี่นรเดชนะครับพี่สาวขามคุณยายพอเพียงทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงท้ายนี้นะครับอีกบทเพลงหนึ่งหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามาครับหาน้องกว้าง02-248-1366ครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บปีจดหมายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับจบไป2เพลงต้นชั่วโมงนะครับมีหลอกกันไส้จากพี่อันดาแล้วก็ไอ้หมูไอ้หมานะครับพี่บิวพงพิพัฒน์สวัสดีครับพี่นรเดชนะครับบอกว่าพี่นรเดชบอกว่าผมไม่ใช่คนอ้อร่อนี่นี่ใช่ไหมใช่ไหมพี่ละไอนะครับพี่ไผ่แต่กลัวปลาสวัสดีพี่สาวครับนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook ครับ LTM FM 95กราบ Good Morning สวัสดีตอนเช้าอารุณสวัสดิ์ไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาทักทายกันตอนนี้เวลาตี4 11นาทีแล้วนะครับต้องเรียกว่าสว่างคาตานะครับยิ่งช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนฤดูร้อนและก็ฤดูฝนใช่ไหมครับก็นั่นแหละฮะสักประมาณตีห้าครึ่งท้องฟ้าก็เริ่มจะสว่างแล้วนะครับก็ใกล้แล้วนะครับไม่เป็นไรฮะจัดไปก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายท่านที่กำลังเก็บข้าวเก็บของเดินทางกลับบ้านหรือว่ากำลังตื่นมาเต็มตัวมาทำงานนะครับก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงนี้กันต่อ

0: เลยจัดไป
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำ

แฟนพันธุ์แท้ที่ยังนั่งแบบเหนียวแน่นหนึบอยู่ตรงนี้นะคะถ้าง่วงนอนก็ช่วยกันส่งเสียงได้นะคะระวังเป็นลมนะป้านะอย่าไปเหยียบตะกร้าหมาแกนะคะตรงนั้น

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือจริงๆแล้วพูดใต้ได้ฮิตหุ้ย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: จัดไปนะครับผม2เพลงนี่ในช่วงของเพลง Hit Story นะครับมีขวัญใจผีล่วงนะครับจากพี่หลวงไก่อาสยามนะแล้วก็สาวรามยามเย็นจากพี่บิวกัลยาณีนะฮะทั้ง2เพลงจัดให้นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันตอนนี้พี่นรเดชนะครับพี่สุภัตรานะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับผมพี่ละไอคุณยายพอเพียงพี่มงคลบอกเปิดเคียงแล้วครับนี่แล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่รัตยาทักทายนะครับทุกท่านเลยที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะสบายขนาดไหนก็คงจะสบายเหมือนที่ผมเปิดไปทุกครั้งนะครับเป็นเพลงที่ผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับยิ่งช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะกำลังเพิ่งตื่นหรือว่ากำลังจะนอนนะครับก็น่าจะเป็นบทเพลงที่แบบแนวเคลิ้มๆฟังแบบสบายอกสบายใจจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับผมจัดให้4เพลงครับ

0: มลี
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน4เพลงสบายสบายจัดให้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอจากน้องเซียโมคนน่ารักของผมนั่นเองนะฮะน้องสาวที่น่ารักแล้วก็เลือกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะครับแต่น้องลิลลี่ได้หมดทั้งสดชื่นนะครับนุ้ยเวียนครกครับพี่นุ้ยสุวีนาแล้วก็เวียนครกร็อกเกอร์จากพี่บ่าววีแล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามนั่นเองนะฮะทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่หนูริงครับพี่นรเดชครับพี่ละไอครับพี่ใครนะคุณยายพอเพียงพี่สายชนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่บุญเรียนที่รักนะฮะแล้วก็ไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากขอบคุณมหานครแฟมิลี่แล้วกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ไทยเชฟเข้มข้นถึงเครื่อง

ลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์เอ้ยต้องวันนี้สิใช่ไหมวันศุกร์ล้าๆนะครับนะอ่ะก็เอาไว้เจอกันนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95พินรเดชนะครับน้องมีมีมีขอเพิ่งเซ้งโนบิตะพี่บันเทาพี่หนูริงพี่โฟนนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่รับชมที่กดแชร์กดไลค์ให้นะครับทางหลังไมค์ก็เช่นเดียวกันครับขอบคุณที่โทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางก็เบอร์เดิม022481366นะครับตอนนี้อย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตหลังจากเพลงนี้ก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่แล้วก็พบกับดีเจท่านต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

อยากกินตับแต่เช้าเลยนะคะ16:51 นรุณสวัสดิ์นะคะ29 พฤษภาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์สิ้นเดือนเนาะต้องบอกว่าสิ้นเดือนจริงๆเพราะว่าวันที่31ก็ตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจะมีวันหยุดยาวไปจนถึงวันที่โรงเรียนน่ะสั่งปิดนะคะจริงๆวันที่2อ่ะไม่ได้หยุดนะแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าเป็นฟันหลออยู่วันหนึ่งนะคะทางโรงเรียนของหลานเขาก็บอกว่าหยุด1วันประกาศหยุด1วันเย่เลยนะคะทำให้เด็กนั้นเนี่ยได้หยุดโรงเรียนไปเลยนะคะวันอาทิตย์นี้เป็นวันวิสาขบูชาเดี๋ยวนะปิดเสียงก่อนกำลังดูปฏิทินอยู่วันอาทิตย์นี้31 พฤษภาคมก็เนื่องในวันวิสาขบูชาก็เลยมีการชดเชยกันในวันจันทร์ที่1 มิถุนายนนะคะวันที่1 มิถุนายนเป็นวันหยุดทีนี้วันที่2มันก็จะเป็นฟันหลออยู่ใช่ไหมก็โรงเรียนก็เลยบอกว่าเปิดเทอมก่อนหน้านี้ล่วงหน้าไปแล้ว1วันก็เลยทำให้ได้หยุดอีก1วันถูกเนาะใช่เลยนะคะวันอาทิตย์นี้15 ค่ำเดือน 7นะคะเป็นวันวิสาขบูชาวันที่1ก็เลยชดเชยวันที่2ฟันหลอก็เลยโรงเรียนบอกว่าเอาหยุดแล้วกันนะคะวันที่3เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะคะเพราะฉะนั้นวันที่4นู่นเลยค่ะวันที่4ก็ถึงจะได้เปิดมานะคะก็ทำให้มีวันหยุด4วันแต่ที่ไหนเขาไม่หยุดก็ไม่หยุดนะคะไม่ต้องตามกันเนาะมันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะโรงเรียนเฉพาะสถานที่ทำงานของแต่ละที่เขาก็บริหารเวลาของเขาได้นะคะสำหรับ

ออยู่นะคะใครที่โทรมานะคะเบอร์เดียวค่ะ3คู่สายของเรา022481366สวัสดีพี่ป๊อปพีรพลพี่อารมณ์พี่ตุ๊กกฎชมนพี่จรัสนะคะพี่บ๊อบบี้เหรอคะอยู่ที่น้ำเหียงอำเภออะไรคะพี่น้ำเหียงเนี่ยนะคะพี่กัลยาสวัสดีด้วยนะคะที่เพิ่งเข้ามาพี่ปูค่ะพี่แขกสุดที่รักครีเอเตอร์สาวสวยเริ่มมีเงินเดือนเข้ามาจากเรียกว่าเงินในอากาศใช่ไหมเราก็แสดงความยินดีด้วยเอาวันนี้ข่าวดีก่อนเลยนะคะมีราคาน้ำมันลดลงปี5เริ่มแล้วนะคะขายปลีกทั้งเบนซินแก๊สโซฮอลนะคะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งลงเท่าไหร่แก๊สโซฮอล9195ลดลง70สตางค์นะคะโซฮอล91กับ95แล้วก็เบนซินลดเท่ากันเลยนะคะ70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลนะคะดีเซลซุปเปอร์ลดลง1บาทถ้าเป็นตัวไหนอีกซุปเปอร์พาวเวอร์70สตางค์ค่ะก็ประมาณนี้เนาะเอาทำไมสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เป็นผู้ประกาศเช้านี้ต้องทุกปั๊มใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นข่าวดีนะช่วงปี5ของวันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่ปป.เตือนก็ยังเตือนอยู่นะคะ71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกรุงเทพนะคะที่ให้ระมัดระวังฝนตกหนักน้ำป่าน้ำท่วมนี่นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง1มิถุนายนนะคะภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่วนเหนืออีสานภาคกลางวันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยด้วยนะคะอ่าวไทยด้วยก็มีกำลังค่อนข้างแรงรวมถึงมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็คาดว่าจะมีฝนหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงนะคะก็จะแยกเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากนะคะภาคเหนือ17จังหวัดเลยค่ะอีสาน20จังหวัดเนาะครอบคลุมเกือบทั้งหมดภาคกลาง25จังหวัดภาคใต้9จังหวัดแล้วก็พื้นที่ที่เฝ้าระวังสุดๆเลยนะคะอำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอร์นะคะอันนี้ระนองอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคุระบุรีจังหวัดพังงาส่วนภูเก็ตนั้นทุกอำเภอเลยค่ะทั้ง3อำเภอนะคะนี้ทางปภ.นะคะประสานแจ้งหมดแล้วนะคะ70จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภ.ทั่วประเทศนะคะขอให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องกำชับนะคะว่าทุกพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องในระยะนี้แล้วก็ทุกจุดต้องมีทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลเข้าประจำจุดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดเหตุแล้วนะคะเพื่อเผชิญเหตุแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะคือพื้นที่ไหนที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยอันนี้ก็ต้องรีบระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะเป็นถ้ำเป็นน้ำตกเป็นถ้ำลอดอะไรประมาณนี้ถ้ามีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยขึ้นมาก็ให้เจ้าหน้าที่รีบประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นเลยค่ะนะไม่ควรให้นักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามเข้าพื้นที่นะสำหรับในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะงดไปก่อนก็ได้นะเผื่อว่ามันจะเกิดน้ำท่วมขึ้นมานะคะถ้ามีความเสี่ยงนะนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เลยนะคะทีนี้กรณีถ้ามีคลื่นลมแรงนะคะอันนี้ขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะออกประกาศเตือนติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนภัยบริเวณชายฝั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะชาวเรือนะผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือก็ต้องระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะคะอันนี้ก็คือก็ยังคาดเดาได้ไม่มากแต่ว่าถ้ามีประกาศแจ้ง

0: เตือนเนี่ยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะมีข่าวสารที่จะแจ้งเตือนผ่านแอปนะคะสำหรับใครที่จะดูได้ตลอดเวลานะคะเป็นของปภ.นะคะหรือจะเป็นสายด่วนนิรภัยก็ได้ค่ะ1784ค่ะนี่ตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อประสานในการช่วยเหลือเนาะสำหรับน้ำท่วมน้ำป่านะคะก็แจ้งเตือนไว้เนาะเพื่อความระมัดระวังไม่ได้ให้ตื่นตระหนกนะคะสำหรับในส่วนของวันนี้นะที่บอกว่า17จังหวัดภาคเหนือ20จังหวัดภาคอีสาน25จังหวัดภาคกลางเลยประมาณนี้นะคะก็แจ้งไว้ก่อนนะคะส่วนวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่จะมีการปิดการลงทะเบียนวันนี้ถึง4ทุ่มนะก็ปรากฏว่ายังเหลือสิทธิ์อีกโอ้เยอะเลยค่ะ4ล้านกว่าเนี่ยอันนี้ตรวจสอบเมื่อตอนดึกที่ผ่านมานะคะพบว่ายังมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ประมาณ4ล้านก็สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันนี้22นาฬิกาเท่านั้นนะคะนี่ตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึงเมื่อคืนเหลือ4ล้าน2แสน6หมื่น 7,249 สิทธิ์เดี๋ยว6โมงเช้าวันนี้เริ่มลงทะเบียนวันสุดท้ายกันได้นะคะก็อย่างที่คุณจามอนบอกเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยได้ทุกคนเนี่ยสิทธิ์ยังเหลืออีกเพียบเลยนะคะสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลในรูปแบบร่วมจ่าย 60-40 นะคะรัฐบาลสนับสนุนให้ 60% ประชาชนออกค่าใช้จ่ายเอง 40% นะคะยังคงงงกันอยู่ใช่ไหมไอ้เรื่องเติมเงินเท่าไหร่นะคะเอาอย่างนี้ถ้าคุณจะใช้เต็มวงเงินในแต่ละวัน200บาทเนี่ยคุณเติมเลยไปเลยนะคะ133บาทถ้าจะใช้เต็มวัน200เอาแบบขีดให้จนล้นอะจนเต็มเลยนะคุณเติม133บาทในวันนั้นคุณก็ซื้อของไปเลย333บาทแต่ถ้ายังงงอีกเติมไปเลยค่ะ667บาทนะก็ใช้ได้ตลอดทั้งเดือนเดี๋ยวระบบมันจะตัดให้เองนะจนกว่าจะครบ 1,667 บาทเพราะว่ารัฐบาลเขาให้ 1,000 บาทนะคะไม่ใช่ว่า 40% คุณก็เติมมา400นะ 1,000 เติม400แล้วคุณจะได้ใช้หมดนะมันไม่ได้นะ1,000 คุณต้องเติม667มันถึงจะได้ครบในเดือนนั้นนะคะนี่คือ60 40นะไม่งงนะคะไม่งงนะให้นึกถึงอะไรดีเดี๋ยวนะที่จะอธิบายง่ายๆหลายคนก็ยังงงอยู่นั่นเอาสมมติว่าคุณจะซื้อหวยละกัน ง่ายดีเนาะสมมติท่านผู้ฟังจะซื้อหวยงวดนี้ซื้อเลขอะไรก็ได้อ่ะ200คุณจะซื้อเลขซื้อหวย200หวยใต้ดินเหรอเอาหวยเรียก MRT แล้วกันคุณซื้อหวย200งวดนี้คุณเติมเงินคุณซื้อเองอ่ะ133บาทรัฐร่วมจ่ายให้200บาทคุณก็จะได้333บาทอ่ะอย่างนี้ละกันง่ายๆเนาะนี่แหละให้นึกว่าเราจะซื้อหวยนะ200รัฐจ่ายให้133คุณซื้อเองเอาแค่นั้นพอนะคะในแต่ละวันแต่ถ้ายังงงอย่างที่บอกนะคะเติมไปเลยค่ะตั้งแต่วันที่1นี้667คุณก็จะได้ซื้อของกลับมาที่บ้าน 1,667 บาทเท่านี้พอเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมก็เหมือนเดิมจนถึง30กันยายนนะคะก็ครบ4,000 บาทที่รัฐจ่ายให้นะก็ประมาณนี้นะไม่งงนะคะนี่คือ40-60วันสุดท้ายที่จะลงทะเบียนกันปรากฏว่าตั้งแต่วันแรกนะคะ25พฤษภาคมยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งยังไม่สามารถลงทะเบียนได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการสแกนหน้าไม่ผ่านโทรศัพท์ไม่รองรับจำรหัสผ่านไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ใหม่อะไรประมาณนี้แล้วปัญหาอย่างเนี้ยก็ไปมารุมมาตุ้มอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยวันนี้ก็ลงทะเบียน ไม่ผ่านก็ยังต้องไปเนาะใครที่ไปแล้วหลายรอบก็เห็นใจเนาะมันมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะมันมีค่าใช้จ่ายนะค่ารถค่ากินค่าอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ถ้าจะให้ผ่านก็ต้องไปธนาคารกรุงไทยมันไม่มีวิธีอื่นนะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนในโครงการนี้นะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะสายยังว่างอยู่นะโทรมาค่ะ022481366นะคะเมื่อคืนนี้ที่สถานีรถไฟบางซื่อนะคะก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันควบคุมตัวนายนิอุสมันอายุ21ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีนะคะลงวันที่28เมษายน2569หมายจับนี้เป็นคดีที่คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดในห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันปตท.วงเวียนหอนาฬิกากับปั๊มน้ำมันปตท.ปัตตานีคอนกรีตในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีช่วงวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์โดยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้คือนายนิอุสมันเนี่ยทำหน้าที่ดูต้นทางให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เอาวัตถุระเบิดเข้าก่อเหตุในพื้นที่ปัตตานีจนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในคดีความมั่นคงดังกล่าวโดยผู้ต้องหาตามหมายจับคนนี้ขึ้นกรุงเทพมาพักอาศัยอยู่กับกลุ่มเพื่อนแถวรามคำแหงโดยมาทำงานรับจ้างดูแลผู้สูงวัยจากพฤติกรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏศาลจังหวัดปัตตานีจึงอนุมัติหมายจับในข้อหาร่วมกันก่อการร้ายโดยใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินเตรียมนะคะหรือข้อสมคบกับกลุ่มเพื่อก่อการร้ายโอ้ก็ข้อหาเพียบนะกระทำการผิดใดๆอันเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้ายหรือรู้ว่าจะมีผู้ก่อการร้ายแล้วกระทำการอันใดเป็นการปกปิดนะช่วยกันปกปิดไว้อ้างยี่ต้องโจรร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ไว้ในครอบครองและร่วมกันใช้วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้กระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าพยายามร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในการกระทำความผิดนี่คือข้อหานะคะเยอะมากเลยนะคะก็หลักฐานนั้นเชื่อมโยงกับการร่วมประชุมวางแผนก่อเหตุกับสมาชิกเครือข่ายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่นะคะก่อนจะไปลอบวางระเบิดในพื้นที่เมืองปัตตานีโดยนัดหมายรวมตัวกันในพื้นที่โคกโพอำเภอหนองจิกรวมทั้งพบข้อมูลว่าผู้ต้องหาคนนี้เคยรับการฝึกทางยุทธวิธีเบื้องต้นร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่อีกด้วยนะคะก็ควบคุมตัวได้ที่บางซื่อนะคะไม่แน่ใจว่าจะเดินสำหรับนายคนนี้นะคะอายุ21ปีเท่านั้นเองนะคะก็ต้องชื่นชมเนาะตำรวจก็ตามอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะไม่ตามนะแต่ว่าคงจะตามยากนะแต่ว่าจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว1คนนะคะชื่อนายนิอุสมันนะคะที่รถไฟค่ะไปมาแล้วเนาะรับกันนะคะ
1: น้องมาครับพี
0: ่เอาน้องๆเหรอ
1: น้องมาครับ
0: พี่น้องมาน้องมากำลังรายงานตำรวจจับโจรใต้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นะคะ
0: ก็ตั้งแต่กุมภาน่ะน้องๆต้นเดือนกุมภาจำได้ไหมที่ระเบิดปั๊มน้ำมันที่ปตท.ที่ปัตตานีเนาะมีคนหนึ่งอายุ21เองค่ะอยู่แถวหน้ารามปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไม่รู้จะเดินทางไปไหนไปขึ้นรถไฟที่บางซื่อตำรวจไปคุมตัวไว้ได้เรียบร้อยแล้ว1คนร่วมก่อเหตุระเบิดปั๊มที่ปัตตานี
1: ไม่น่าเชื่อว่าจะกล้าขึ้นมาถึงกลางเมืองนะ
0: ก็
1: โอ้ถึงว่าการขับตำรวจก
0: ็พวกกลุ่มโจรเนี่ยโจรใต้นี่เนาะก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปเนาะ
1: เออ
0: เนี่ยก็มาเห็นบอกว่ามาอยู่ตรงหน้ารามอ่ะมาอยู่กับกลุ่มเพื่อนหน้ารามมารับจ้างดูแลผู้สูงอายุอยู่ค่ะน้องดง
1: โอ้โห
0: ดู
1: พฤติกรรมอาชีพมีส่วนทาง
0: ใช่
1: เรามองไม่ออกเลยนะ
0: มองไม่ออกไม่อะไรเลย
1: เขาใช้ชีวิตปกติแบบนี้เนี่ยนะฮะ
0: ค่ะเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้แหละมันน่ากลัวตรงนี้ว่าเนี่ยกลุ่มที่ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อ่ะเขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนเข้ากรุงเทพได้ไปนู่นนี่ได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาคงรู้ลึกๆไหมว่าเขาเป็นผู้ร่วมขบวนการใช่ไหมที่สร้างปัญหามาตลอดในพื้นที่อะค่ะเนี่ยกี่สิบปีมาแล้วนะไม่เคยสงบเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: มันน่ากลัวตรงนี้แหละแล้วจะต้องไงอะพอเขาก่อเหตุปุ๊บก็ทำตัวเป็นปกตินะก็เนี่ยมาทำงานมารวมตัวอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากการสืบสวนก็รู้ว่ากลุ่มนี้มันเชื่อมโยงกับการเข้าร่วมประชุมวางแผนก่อเหตุกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เนี่ยน่ากลัวตรงเนี้ย
1: น่ากลัวผมคิดตลอดนะว่าพวกนี้ก่อเหตุเสร็จก็จะเข้าป่าหนีขึ้นเขาเข้าป่าไปอะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นว่าอาจจะหนีไปประเทศอื่นใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ข้างในก็คงจะมีการฝึกมีอะไรกันอย่างที่แบบการข่าวบอกอ่ะเขาก็จะไปมีหน่วยมีฝึกมีการฝึกมีการปลุกระดมปั่นสมองกันอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าสิ่งขนาดจะเข้ามาใช้ชีวิตแบบผู้คนปกติโอ้โหดูแลผู้สูงอายุ
0: เนี่ยถ้าอย่างนั้นนะก็คาดเดาได้ว่ายังต้องมีอีกไม่ใช่เฉพาะคนนี้อายุ21ถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: เนี่ยค่ะแล้วโอ้ตายจะอยู่กันยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะระวังแล้วกันเนาะก็ระมัดระวังถ้าใครที่มีเบาะแสอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเนาะกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีเบาะแสเนาะอะไรประมาณนี้เนาะมันก็น่ากลัวอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะดูนิดนึงนะใครมาอยู่ใกล้บ้านเราจะเป็นใครก็ตามนะมาแบบแปลกๆนะดูพฤติกรรมเขาหน่อยนะคะค่ะ
1: ครับผม
0: สายยังว่างอยู่นะโทรมาได้นะคะ022481366เชิญค่ะน้องดง
1: เมื่อวานที่ไปรับสมัครผู้ว่ามา
0: เนี่ยเป็นไงบ้างที่สาราว่าการ2
1: ครับผมได้เล่าบรรยากาศไปครับพี่เมื่อวาน
0: ยังค่ะยังเลยนี่หรอกค่ะเป็นไงบ้างคึกครื้นมากน้อยแค่ไหน
1: คึกครื้นนะเตรียม
0: ค่ะ
1: อีก1เดือนนะพี่สีมีเวลาในการ1เดือนเต็มในการ
0: เดือนเต็มเดือนเดียวเลย
1: หาเสียง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับในการหาเสียงเมื่อวานก็บรรยากาศการจับเบอร์นะครับแต่ละคนก็ได้เบอร์ไปแล้วรู้สึกว่าอดีตผู้ว่าชัชชาติจะพกดวงมาดีที่สุดนะได้เบอร์9เลยนะพี
0: ่โอ้แกจับแล้วรู้สึกว่าแกไม่ได้จับเป็นคนแรกๆด้วยนะ
1: ใช่แกเหลือ2ลูก2เบอร์
0: 2ลูกเองอ่ะแกไปจับปุ๊บชูกำปั้นเลยแบบไทยชนะมาเลย
1: คือแกขึ้นไปเนี่ยในโถเนี่ยมีเบอร์2กับเบอร์9ที่เหลืออยู
0: ่อ๋อ
1: มันก็ดีทั้งคู่อ่ะ
0: เบอร์2กับเบอร์9โ
1: อ้ใช่เหลือแค่2เบอร์เลยที่แกนะฮะ
0: เสร็จปุ๊บหยิบปั๊บเป็นเบอร์9เลย
1: ปั๊บขึ้นมาได้เบอร์9โอ้โห
0: โอ้โห
1: ก็ดีมาก
0: แม่เนาะในมุมคนไทยเนาะเลข9เป็นเลขมงคล
1: เลขมงคล
0: เชื่อเถอะว
1: ่
0: าคือนอกจากได้เบอร์1แล้วอยากได้เบอร์9อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: เบอร์หนึ่งกับเบอร์เก้าเนี่ยหนึ่งมันก็ที่หนึ่งใช่ไหมเก้าก็เก้าหน้า
0: เก้าหน้ามงคลเบอร์หนึ่งเบอร์เก้าเบอร์สองเบอร์ห้าเนี่ยเชื่อเถอะคนอยากได้
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าไม่ได้เบอร์หนึ่งอ่ะก็เบอร์เก้าแล้วกันหรือไม่ก็เบอร์สองประมาณเนี้ย
1: สองมันชูมือชูง่ายจดจำง่ายอะไรเงี้ย
0: ชูง่ายสองเนี่ยสองก็ง่ายหนึ่งก็ง่ายเก้าเบอร์เก้าก็โอเคอยู่เพราะว่าจะใช้แบบไหนก็ได้คือ9อ่ะ
1: ครับ
0: ก็มาพร้อมเลยนะนโยบายกี่ข้อนะนโยบายของผู้ว่าชัชชาติ
1: 250นโยบาย
0: อยู่เยอะเยอะมากเยอะมากนะคะ
1: เมื่อวานท่านพอไปหาเสียงอะไรเสร็จเนี่ยนะฮะก็มีการเปิดตัว250นโยบายนะครับ
0: ทันที
1: เลยนะครับว่านโยบายหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของโรงเรียนสอนภาษาทุกเขต แล้วก็การเรียนฟรีนี
0: ่
1: ก็ได้เป็นโรงเรียนสังกัดกทม.เนาะ
0: กทม.
1: เรียนฟรีด้วย
0: ใช่เหรอ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เรียนฟรีอยู่ไม่ใช่ไหม
1: ฟรีไหมฮะตอนนี้ก็ได้ดู
0: ฟรีอยู่ฟรีอยู
1: ่ใช่ก็เขาบอกว่านโยบายเนี่ยก็คืออยากให้เด็กเนี่ยได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวันนี่นะจะให้โรงเรียนสังกัดกทม.เนี่ยเป็นโรงเรียนสองภาษามี AI เข้ามาช่วยนะครับทำให้การเรียนดิจิทัลเนี่ยนะฮะในคลาสรูมในห้องเนี่ยนะฮะตั้งแต่ป.4ไปถึงป.6ทุกคนต้องมีแล็ปท็อปใช้เรียนออนไลน์ได
0: ้โอ
1: ้เรียนวิชาที่จำเป็นอย่างเช่นพวกภาษีการใช้ชีวิตหาทุนให้เด็กนะครับส่งเด็กไปเรียนรู้ที่ต่างประเทศนี่นะฮะนี่ระดับนะเขาบอกจะทำโรงเรียนสาธิตสำหรับอนุบาลปฐมวัยมีโรงเรียนสอนภาษาทุกเขตแบบเรียนฟรีด้วยเรียนสองภาษาแบบเรียนฟรีด้วยนะฮะ
0: คือกทม.ยังไม่มีโรงเรียนชั้นมัธยมใช่ไหมมีแก้อนุบาลกับปฐมเนาะ
1: ครับครับ
0: สังกัดกทม.ยังไม่มี
1: ใช่แต่อันนี้ก็จะทำโรงเรียนระดับสองภาษาแต่ระดับปฐมนะพี่
0: โอ้ก็เริ่มตั้งแต่ประถมไปเลย
1: ใช่ใช
0: ่
1: หน้าติดเพจนะครับ
0: ก
1: ็อีกหลากหลายนโยบายนะฮะลองศึกษาดูนะฮะท่านพอเปิดนโยบายขึ้นมานะดูแล้วก็ตามผลโพลเนี่ยท่านก็นำโด่งมาแต่ก็ยังมีเวลาอีกเดือนนึงนะคู่แข่งก็อย่าเพิ่งถอดใจกันนะครับนำเสนอนโยบายให้กับคนกรุงเทพได้
0: ค่ะก็น่าจะคึกคักหลังจากนี้เป็นต้นไป
1: ครับผม
0: ตามหมู่บ้านตามซอกตามซอยเดี๋ยวก็จะมีป้ายหาเสียงนะคะคึกคักแน่ๆนะก็จะมีทีมทีมสกเมื่อวานนี้ไปกันเยอะไหมคะมีสังกัดพรรคการเมืองไหมหรือว่าเน้นอิสระยังไงไม่ทราบ
1: โอ้เยอะฮะของสกนี่ก็ประชาธิปัตย์เขาก็มากันแบบยกทีมใช่ไหมเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเขาลงบางเขตนะแต่เขาก็มากันแบบว่า
0: เลื
1: ่อนกันมา
0: แต่ว่าเพื่อไทยไม่ได้ส่งตัวแทนลงผู้ว่าใช่ไหม
1: ใช่เพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้ว่านะครับ
0: เพราะว่าเราเห็นบางคนเพื่อนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่ก็คือชัดเจนก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนที่เขาไปสมัครเขาลงเป็นอิสระไป
1: ใช่ใช่
0: แต่
1: สกเนี่ยเขาก็มาในนามนะในนามพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีแต่ผู้ว่าเนี่ยไม่ส่งนะครับ
0: ค่ะ
1: เจอดีเจน็อปด้วยนะ
0: อ๋อน็อปก็มาใช่ไหม
1: เขาลงในกลุ่มคนทำงาน
0: ท่านประธานเขาเป็นชื่อกลุ่มใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: น็อปนี่อนาคตไกลนะคนนี้บอกไว้เลย
1: กลุ่มคนทำงานก็ไม่เมื่อก่อนก็อยู่กับเพื่อไทยนะ
0: ค่ะใช่เขาสังกัดสกพรรคเพื่อไทยแต่ว่ามาตอนนี้เมื่อวานนี้คือเขาใช้ชื่อกลุ่มไม่ได้มาแบบเพื่อไทยโดยตรงใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขาเป็นกลุ่มนะครับเหมือนกับกลุ่มคนรุ่นใหม่อ่ะ
0: เออกลุ่มคนรุ่นใหม
1: ่จะเป็นแบบวัยรุ่นกันอยู่เลยกลุ่มเนี้ย
0: ก็เดี๋ยวรอคนในพื้นที่นะคะจะเป็นผู้พิจารณานะจะเลือกพักไหนยังไงนะคะนี่คือการเมืองท้องถิ่นกรุงเทพกับพัทยาเมื่อวานนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะคึกคักคึกคืนค่ะถ้ายินเสียงโทรศัพท์มาใช่ไหม
1: มีไหมฮะ
0: เดี๋ยวเรารับกันก่อนก็ได้ค่ะ
1: ครับผม

0: สวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับ
1: ก๊อกก๊อกก๊อก
0: ถ้ามีคนอยู่เลยครับ
1: เออเหมือนมาทวงหนี้สวัสดีมีคนอยู่ไหมจะโผล่มาเนาะก็เมื่อวานนี้มีสองพี่น้องเป็นยายอีทกับยายอองสองพี่น้องพร้อมด้วยยายบิงอายุ87นะยายบิงเนี่ยนะคะเป็นชาวตำบลจระเข้มากอยู่ที่ปะคนชัยบุรีรัมย์ออกมาขอความเห็นใจเจ้าหนี้หางลุงคืออันเนื่องมาจากว่าสามยายเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบมาก็ได้กู้รายวันนั่นแหละกู้ผ่านแก๊งหมวกกันน็อกอ่ะแก๊งทวงหนี้อ่ะเอามาหมื่นหนึ่งถามว่ากู้ทำไมตั้งหมื่นหนึ่งก็คือช่วงเปิดเทอมอ่ะเอาไปซื้อชุดนักเรียนให้กับหลานกำลังอยู่ในวัยเรียนสองคนใช่ไหมคะก็ม.1 กับม.2 อ่ะเออแล้วพ่อแม่ของเด็กเนี่ยเขาแยกทางกันก็พาหลานไปให้ยายเลี้ยงยายก็3ผู้หญิง3คนน่ะแก่ทั้งหมดเลยนะก็เลี้ยงหลานกันอยู่ใช่ไหมก็ไม่มีเงินก็ไปกู้แก๊งนี้มา 10,000 บาทนะคะปรากฏว่าอาชีพก็คือรับจ้างเลี้ยงวัวงัวก็ไม่ได้เป็นของตัวเองนะรายได้ก็ไม่แน่นอนรับจ้างทั่วไปใครใช้เลยก็ทำไปหมดก็เลยตัดสินใจกู้มา 10,000 นี่คือถูกหักไว้ 1,000 ได้รับจริงอ่ะ 9,000 ยอมรับว่าได้เงินมาจริงแต่ต้องจ่ายรายวันให้กับแก๊งนี้เนี่ยวันละ400เขาคิด30วัน400จ่ายมา30วันตอนแรกๆก็ช่วยกันนะ3ยายหามาจ่ายได้ละ 3,000 บาทแต่ประมาณ1อาทิตย์มันหาไม่ทันเนี่ยอาทิตย์เนี้ย1อาทิตย์7วันเนี่ยค่ะหาไม่ได้เลยกะ4วันละ400เนาะก็ขอเขาว่าขอเหลือวันละ200ได้ไหมหรือ100ก็ได้นะบางวันก็ไม่ได้จ่ายเพราะมันไม่มีจริงๆปรากฏว่าแก๊งทวงนี่ไม่พอใจมาตะโกนด่าแล้วก็พูดจาข่มขู่หลายครั้งเนี่ยล่าสุดคุณยายก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปกับคุณยาย87ซึ่งเป็นคุณแม่อีกทีนึงเนาะเพื่อไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวที่รับจ้างเลี้ยงนี่แหละนะระหว่างทางแก๊งทวงนี่ขับกระบะปาดหน้าแล้วก็มาถอดกุญแจพ่วงแล้วก็ข่มขู่ว่าถ้ามึงไม่จ่ายนะเดี๋ยวจะฆ่ายกครัวเลย5คนเนี่ยผู้หญิงทั้งนั้นเลยยายอีทบอกว่าก่อนเปิดเทอมที่ผ่านมาขัดสนเรื่องเงินทองจริงๆนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีก็คือเนี่ยได้200ก็จ่ายได้100ก็จ่ายไปนะคะเนี่ยจ่ายไปแล้วทั้งหมด 3,000 ก็เหลือเท่าไหร่อ่ะก็ค่อยจ่าย30วันวันละ400อ่ะเนาะก็ยังเหลืออีกหลายอยู่แหละ
0: ก็รวมดอกก็ทั้ง 12,000
1: เออนั่นแหละแต่ตอนได้มา 9,000 นะคะมันไม่ทันจริงๆอ่ะตอนนี้กลัวมากนะคะจะไปแจ้งความก็ไม่กล้ารู้แหละว่าเป็นหนี้ต้องจ่ายแต่ว่าอยากวิงวอนว่าใครก็ได้นะเมตตาหน่อยนะยืนยันว่าจ่ายแน่นอนเนื่องจากว่ากู้เขามาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่จ่ายนะแต่ว่ามันไม่มีเครียดอยากจะฆ่าตัวตายยกครัวเลยนะคะพี่บิงบอกว่าไม่รู้ว่าลูกสาวไปกู้มาตอนแรกเนาะตัวนั้นมีแก๊งมาทวงแล้วก็มาข่มขู่ที่บ้านถึงได้รู้ก็เคยเตือนและต่อว่าลูกสาวทั้งสองคนไปแล้วว่าถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกู้อยู่ไปแบบอย่างนี้แหละล่าสุดนี่แหละที่แก๊งเงินกู้มาขับกระบะปาดหน้านะคะกลัวมากๆแล้วคุณยายอ่ะ87อ่ะคิดดูไม่รู้จะทำยังไงเมื่อวานนี้ก็นั่งไหว้ปลุกปลุกนะคะว่าช่วยหน่อยโอ้โห
0: น
1: ี่ค่ะกลัวกันมากเลยทั้งบ้านเลยค่ะไม่รู้จะต้องทำยังไงอ่ะ
0: นอกระบบนะมันน่ากลัวแบบนี้เนาะ
1: น่ากลัวน่ากลัวค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลหน่อยเนาะเออ
0: ใช่อ
1: ย่างน้อยก็
0: ไก่เกียร์ให้เป็นคนกลางไก่เกียร์ให้เน
1: า
0: ะ
1: เออไก่เกียร์หน่อยว่าอย่างน้อยเดี๋ยวให้คุณยายไปตั้งหลักนิดนึงนะคะเนี่ยไปรับจ้างตัดหญ้าเลี้ยงวัวเดี๋ยวเขาก็ได้ค่าแรงละนะคะยังไงก็ให้จ่ายให้ครบนะคะเออยังมีงานทำอยู่นะเนี่ยรับจ้างเลี้ยงวัววันละ300บาท
0: เนี่ยแต่มันก็สุ่มเสี่ยงนะพี่ถ้าอาชีพเราอะรับจ้างแบบนี้มันก็หลักร้อยนะต่อวันใช่ไหมแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าเงื่อนไขเขามันวันละ400อะต
1: ้
0: องหาวันละ400อะแต่การรับจ้างมันถือไหมบางวันมัน
1: เออรู้ไว้ก่อนเออค
0: ่
1: ะเห็นใจมากนะคะ
0: ครับผม
1: พี่จันพี่จันอยู่ห้อง
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณโด้งค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: พี่จันมีเรื่องอะไรจะบอกคุณโด้ง
2: อยากจะถามเรื่องไอ้เทศบาลแสนสุขที่ชลบุรีค่ะลูกสาวพอดีเขาทำงานเขาอยู่ที่นู่นนะคะเขาอยู่กับครอบครัวที่นู่นแต่ว่าเขาคลอดลูกแล้วเงินเอื้อนุนเด็กอะค่ะพี
1: ่
2: แปดเก้าเดือนแล้วยังไม่ได้เลยค่ะ
1: เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ ตอนนี้เด็กได้9เดือนแล้วค่ะแต่ว่าเงินอุดหนุนยังไม่ได้ค่ะ
3: ก็ให้ตั้งแต่แรกจนถึง6ปีนะพี
2: ่ใช่ค่ะแต่ว่าเขาทำเรื่องไปแล้วค่ะแต่ว่าเงินอุดหนุนเด็กอะค่ะยังไม่ได้สักทีอะค่ะ
3: ทำเรื่องผ่านช่องทางไหนไปอะคะ
2: เขาบอกว่าไปเทศบาลนะคะยื่นเอกสารทุกอย่างแล้วค่ะ
3: ทุกอย่างเอกสารก็ยังไม่ได้แล้วจริงๆเข้าแอปทางรัฐก็ได้นะมันมีสอง
2: ค่ะเขาทำทุกอย่างทุกทางแล้วค่ะ
3: แอปเงินเด็กก็มีนะน้องโด่งเดี๋ยวนี้ชื่อภาษาไทยเลยแอปเงินเด็กไปตรวจสอบ
2: แอปเงินเด็กค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะภาษาไทยเลยค่ะเข้าแอปพลิเคชันโหลดเลยค่ะเงินเด็กแล้วก็เขาจ่ายตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเด็กที่เกิดเดือนไหนอะคะ
2: ตอนนี้เด็กได้9เดือนแล้วค่ะ
3: 9เดือนแล้วยังไม่ได้สักเดือนเหรอฮะ
2: ยังค่ะ
3: ยังเลยอ๋อแล้วเกณฑ์รายได้สมาชิกครัวเรือนลูกสาวนี่ประมาณไหนรายได้เยอะไหม
2: ก็แม่ขายก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆค่ะ
3: อ๋อไม่มีรายได้เน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะแฟนเขาก็วิ่งแก๊ปธรรมดาค่ะ
3: วิ่งก็ไม่น่าจะเกิน100,000ต่อปีย
0: ื่นหลักฐานอะไรหมดแล้ว
2: ใช่ค่ะ
3: เออทำไมยังไม่ได
2: ้ก็เขาบอกว่าลองเข้าไปแอปดูเขาบอกว่ารอค่ะไม่รู้ว่ารออะไรตั้งเด็กตั้ง9เดือนแต่ที่โคราชนะคะที่จักรราชเนี่ยแค่3เดือนก็ได้แล้วค่ะเงินอุดหนุนเด็ก
3: เออทำไมที่นี่มันช้าจังเลย
2: ใช่ค่ะ
3: เออ
2: ก็อยากพี่เลยอยากถาม
3: พี่จันพี่จันเอาตรงเบอร์นี้ไปได้ไหมให้ลูกสาวโทรวันนี้0 63ก็ไม่ใช่083นะไม่ใช่063
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหาประกาศจดก่อน
3: โทรเบอร์นี้เลยค่ะอันนี้เป็นศูนย์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิดเลยค่ะน้องรุ่ง
0: โทรเบอร์ตรงเลย
3: ว่าเพราะอะไรติดขัดตรงไหนเด็กคนนี้ทำไมถึงยังไม่ได้เงินอุดหนุนขาดเอกสารอะไรบ้างหรือเปล่า
0: เออใช่ใช่ใช่ดูแล้วต้องบอกว่าแต่เขาน่าจะย้อนหลังให้เรานะ
2: ถ้าได้ย้อนนะคะก็ต้องย้อนหลังนะคะใช่ที่โคราชที่จักรราชเขา3เดือนเขาก็ย้อนหลังให้หมดนะคะ
3: 0834313533ค่ะพี
2: ่0834313533
3: 4313533
2: 3533ค่ะ
3: ลองเลยค่ะจริงๆก็จ่ายทุกวันที่10วันที่9แถวนั้นแหละ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่
3: ทุกเดือน
2: ได้9เดือนแล้วแต่ว่าเงินอุดหนุนยังไม่ได้สักครั้งเลยค่ะ
3: โอ้มันเกิด
2: แล้วทีนี้เขาต้องเข้าเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบุรพาใช้บัตรทองไม่ได้เหรอพี
3: ่ก็ถ้าย้ายมาอยู่แล้วก็ใช้ได้นะเด็กที่นั่นใช่ไหม
2: เพราะว่าเวลาจอดเลือดทุกครั้งต้องจ่ายเงินทุกทีค่ะพี่ใช่ค่ะครั้งละ1,000 กว่าบาทอย่าง
3: น
2: ี้ค่ะ
3: แล้วทะเบียนบ้านเด็กอ่ะทูที่บัตรเด็กแรกเกิดนี่เข้าทะเบียนบ้านไหน
2: อยู่ที่นู่นนะคะแสนสุขค่ะเทศบาลแสนสุขชนบุรีค
3: ่
2: ะ
3: เดี๋ยวนะโรงพยาบาลมอบูรพาเขาใช้บัตรทองหรือเปล่าน้องรุ่งไม่แน่ใจเขารับบัตรทองไหม
2: ถ้าเป็นแม่เขาเนี่ยต้องเสียตังค์ทุกครั้งเลยค่ะแม่เขาย้ายไปค่ะแต่ลูกเขาอยู่ที่นู่นค่ะ
3: อ๋อลูกอยู่ที่นู่น
2: ค่ะ
3: เข้าโรงพยาบาล
0: จำบัตรน้องอยู่ที่ไหนครับ
2: เขาไปที่โรงพยาบาลที่มอบูรพาตลอดเขาคลอดอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็จะไปที่นั่นตลอดค่ะ
3: เดี๋ยวไม่แน่ใจโรงพยาบาลบูรพามอบูรพานี่เขารับบัตรทองที่ต่อเพื่อเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาลัยน้องรุ่งเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่ากึ่งเอกชน
3: ที่น่าจะบัตรทองเพราะนั้นต้องย้ายไปโรงพยาบาลประจำอำเภอค่ะ
2: ค่ะ
3: เป็นหน่วยอ๋อได้นี่เดี๋ยวนะโรงพยาบาลมหาลัยบูรพาเป็นหน่วยบริการของรัฐที่รองรับค่ะได้ค่ะพี่ได้
2: แต่ว่าเขาไปเวลาเขาไปหาหมอแต่ละครั้งก็ต้องเสียเงินทุกครั้งอะค่ะพี
3: ่โอ้มันยังไงล่ะ
0: แล้วเคยถามโรงพยาบาลไหมครับว่าเราใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหมในการมาเจาะเลือด
2: ลูกบอกว่าถามเขาแล้วบอกว่ามันเป็นกึ่งเอกชนไอ้บางอย่างต้องเสียเงินอย่างเจาะเลือดอย่างนี้ค่ะ
3: งงเลยตรงน
2: ี้แต่ที่จริงถ้าเราใช้บัตร30 บาทใช่ไหมคะก็ไม่ต้องเสียใช่ไหมคะ
3: ไม่คือต้องไปลงทะเบียนก่อนคือต้องเอาเด็กเนี่ยไปลงทะเบียนที่สปสช.ก่อนว่าเด็กคนนี้เนี่ยเลือกสังกัดที่ไหนเขาต้องเป็นปฐมภูมิก็เป็นคลินิกใกล้บ้านแล้วเดี๋ยวคลินิกจะส่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่ขึ้น
2: ค่ะ
3: แต่ว่าเราถ้าไปโดยตรงเนี่ยอาจจะต้องเสียตังค์เองอย่างที่ว่าแหละค่ะน้องดง
0: ครับ
3: คือ
0: เราลองโทรไหม1330วันนั้นเคยโทรไปเปลี่ยนสิทธิ์ให้คุณแม่นะครับเขาก็ปีนึงให้เปลี่ยนโรงพยาบาลได้4 ครั้งก็ลองโทรไปถามเขาดูว่าตอนนี้เลขบัตรประชาชนเนี้ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่สังกัดโรงพยาบาลไหนแล้วก็ ราจะขอย้ายไปอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยในเขตแถวนี้มีที่ไหนบ้างลองถามเขาดูได้นะครับ
2: ค่ะ
0: สายด่วนสปสช.นะครับ1330เจ้าหน้าที่บริการดีมากพูดจาดีมาก
3: ใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่ต้องเซ็นใช้คลินิกปฐมภูมิคือคลินิกใกล้บ้านเล็กๆก่อน
2: ค่ะ
0: แล้วเราดูได้ว่าถ้า
3: ส่งให
0: ้ถ้าเราถ้าเราขอแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเราจะเอาชื่อเข้าเนี่ยโรงพยาบาลมอบูรพาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
2: ค่ะเด
0: ี๋
2: ยวจะลองคุยกับลูกดูเพราะว่าก็สงสัยเรื่องมากคือเงินอุดหนุนเด็กมันไม่เคยนานขนาดนี้ค่ะ
3: โอ้
2: เพราะว่าอย่างที่จักรลานอย่างเงี้ยที่จักรลานเนี่ยไม่เกิน3เดือนเขาก็ย้อนหลังให้ด้วยค่ะแต่นี่9เดือนแล้วยังไม่ได้เงิน
3: เดือนเลย
2: สักครั้งเดียวเลย
3: โทรไปที่เบอร์นั้นเลยว่าเงินติดขัดอะไรให้ส่งเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหม
2: ค่ะ
3: เบอร์ที่ให้ไปนะคะ
2: ค่ะ
3: ตรงเลยได้ค่ะพี่การ
2: จ้าขอบคุณมากค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะ
1: ครับผมมาฮะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องไอ้ทวงหนี้แก๊งทวงหนี้ที่แกไปเป็นหนี้นอกระบบเนาะนะครับ
0: ที่บุรีรัมย์ค่ะ
1: ที่บุรีรัมย์ใช่พี่ทีนี
0: ้
1: ไปเจอข่าวหนึ่งที่ระยองนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันมีพวกนายทุนเข้ามาปล่อยหนี้นอกระบบนะฮะเป็นพวกแก๊งมาจากแบบเป็นแขกอ่ะเป็นแบบพวกเป็นอบังอ่ะนะครับถือพาสปอร์ตเข้ามาท่องเที่ยวในไทยแต่ว่ากลับมาปล่อยเงินกู้นอกระบบนะฮะกรมน.ที่จังหวัดระยองเนี่ยนะครับเขามีข้อมูลว่าตอนนี้กลุ่มพวกเป็นพวกบังเป็นพวกอินเดียบังกลาเทศพวกนี้แต่ว่าเป็นนักธุรกิจนะไม่ใช่เป็นพวกไม่มีตังค์นะครับพวกนี้เป็นนักธุรกิจนะครับเข้ามาแล้วมาสร้างอิทธิพลนะครับหลายกลุ่มเลยครับตอนนี้ปล่อยเงินกู้ลักษณะเขตใครเขตมันมีผลประโยชน์ห้ามข้ามเขตกันด้วยนะแล้วก็เริ่มที่จะเหมือนกับทะเลาะกันนะครับเป็นกลุ่มที่พูดมาสร้างอิทธิพลในไทยนะฮะนะครับเชื่อมโยงกับกลุ่มคนไทยที่เหมือนกับเทาๆอ่ะทำพวกเก็บสวยเคลียร์หนี้อะไรพวกนี้นะครับก็จะไปร่วมกับกลุ่มนี้เนี่ยนะในการหาลูกค้าก็คือหาคนที่ต้องการเงินกู้นอกระบบนี่แหละนะครับแล้วก็ใครที่เบี้ยวหนี้ไม่จ่ายหนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะให้กลุ่มคนไทยพวกนี้แหละครับเป็นคนเหมือนกับไปทวงหนี้ให้
0: ทวงอ๋อมันจ้างเขาหรือวานเหรอ
1: ใช่ครับนะก็ดึงแก๊งคนไทยที่แบบว่าทำตัวแบบว่าเทาๆหน่อยนะครับก็จะเป็นคนมีหน้าที่ในการไปทวงหนี้ส่วนพวกนายทุนพวกนี้เนี่ยนะฮะก็มีหน้าที่ปล่อยเงินกู้เอาเงินมาปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ย120ต่อเดือนนะครับก็เขาบอกส่วนใหญ่ก็พ่อค้าแม่ค้านะฮะตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ที่ระยองนะครับเป็นพวกแก๊งบังแขกเขาบอกว่าเดินสายหาลูกค้าปล่อยเงินกู้ให้ชักชวนนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะฮะมีเหยื่อบอกว่ากลุ่มบังแขกเนี่ยนะมาอยู่ในไทยจริงๆเนี่ย2ปีแล้วนะครับคือเขาบอกว่าถ้าเทียบกับแก๊งเงินกู้ของคนไทยเนี่ยนะฮะในมุมของแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่าบังแขกเนี่ยเวลาปล่อยเงินกู้เนี่ยจะคุยง่ายกว่าคุยง่ายกว่าของคนไทยนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยก็เท่ากันนะแต่บังแขกเนี่ยจะมีระบบผ่อนส่งรายวันนะครับก็แต่ภาพรวมแล้วก็น่ากลัวเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ก็คือจับกลุ่มรวมตัวกับพวกคนไทยที่ทำอาชีพแบบรีดไถพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่เก็บเงินคนนะครับก็แสดงว่าเดี๋ยวนี้พวกนี้เขาก็เข้ามาหากินแบบนี้นะพี่นะ
0: แล้วก็มันก็ไม่กลัวอะไรเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่แล้วหน่วยงานเรามีข้อมูลนี่เป็นข้อมูลของกรมน.นะระดับข้อมูลระดับจังหวัดนะฮะ
0: เอามีข้อมูลแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ
1: ก็เดี๋ยวสิเพราะถึงขนาดเริ่มแบบว่ามีอิทธิพลเริ่มทะเลาะกันเริ่มแบบว่าเป็นมาเฟียเริ่มแบบห้ามปล่อยกู้ข้ามเขตใครเขตมันอำเภอนี้ข้าดูอำเภอนี้เองดูอะไรแบบเนี้ย
0: อ๋อแต่ว่าไม่ได้มีพฤติกรรมแบบว่าข่มขู่ลูกค้าใช่ไหม
1: ก็จะใช้คนไทยในการไปข่มขู่แทนพวกนี้จะไม่ออกตัวให้มีปัญหา
0: ช่วงหลังเนี้ยที่ชลบุรีนะทั้งพัทยาทั้งอะไรเงี้ยนาเกลือเนี่ยคืออินเดียเยอะมาก
1: ใช่
0: สองสามปีมานี้ค่ะคนอินเดียเพียบ
1: เข้ามาปล่อยเงินกู้กินดอก
0: มาทำธุรกิจแบบนี
1: ้แล้วก็จ้างคนไทยไปรับจ้างทวงหนี้ตัวเองก
0: ็
1: นั่งอยู่บนหอคอยนิ่งๆกินดอกอย่างเดียวก็
0: เยอะจริงๆนะบ้านเราเข
1: ้
0: าง
1: ่
0: ายเนาะ
1: ครับ
0: เข้าง่ายนี่แหละก็ไม่รู้ว่าวีซ่ามีกันหรือเปล่าเนาะ
1: แต่เดี๋ยวจะมาแบบท่องเที่ยวมี
0: วีซ่า
1: เก
0: ้าสิบวันนี้นะ
1: ครับผม
0: น่าห่วงเนาะสำหรับสถานการณ
1: ์อย่าไปเป็นหนี้ดีที่สุดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนาะมีเท่าที่จำเป็นใช้เท่าที่จำเป็นนะคะนับถอยหลังวันที่หนึ่งเดี๋ยวก็มีตังกันแล้ว
1: ครับผมอ
0: ย่าลืมเติมเงิน นะคะพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E แม่ท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ียวแดงของแมวตัวจริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: แดงของแมวตัวจริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: าความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: อย่าลืมนะคะมีหนี้ก็ต้องจ่ายหนี้กันนะคะสวัสดีน้องบางปลาพี่ลิตาพี่เอกสินพี่อารมณ์พี่นารีวันนี้มันมีแต่โชว์นะคะว่าใครเข้ามาชมบ้างแต่ว่าคนที่คอมเมนต์เนี่ยไม่มีระบบมันแปลกๆยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะในเพจนะคะอันนี้ที่ LTM FM 95ซุปเปอร์สเตชันของเรานะคะตี 5 ถึง 7 โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์กับวันศุกร์วันนี้นะคะ29พฤษภาคม2569นะคะในชั่วโมงที่2มาติดตามกันต่อนะคะก็เป็นข่าวหลายคนบอกข่าวชาวบ้านก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าข่าวการเมืองบางคนก็บอกว่าตอนนี้มันก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไปก็อย่างนั้นพูดไปก็อย่างนั้นมีอยู่ข่าวนึงอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็ตามกันมาตลอดนะเรื่องเป็นหนี้เป็นสินมีเงินเท่าไหร่ยังไงนะคะคนนี้ค่ะล่าสุดบอกว่ายอมถอยทุกอย่างแล้วนี่เป็นการพูดครั้งแรกตั้งแต่เลิกรากับอดีตภรรยาตั้งแต่ปี67นะแต่ว่าปีนี้ปี69ก็ยังอยู่ในบ้านเดียวกันนั่นคือพี่โกสีอารามบอยหรือว่าโกสีผีน่ารักเขาบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยก็ตียารามบอยเนี่ยไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเนาะล่าสุดไปออกรายการของคุณอั๋นภูวนาถอ่ะน้อง
1: ๆครับครับผม
0: แล้วไปเล่าชีวิตเรื่องราวเส้นทางชีวิตของตัวเองนะคะก็อัปเดต

0: ีภรรยากี่คนแล้วคนนี
1: ้คนนี้ที่เราคบกันมา10กว่าปีอ
0: ่ะอ๋อเนี่ยคนนี้เขาใช้คำว่าอดีตภรรยาที่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันปี67ล่าสุดปีนี้ปี69นะภรรยาคนนี้ยังอยู่ในบ้านพร้อมทั้งว่าทนไม่ไหวแล้วหลังจากเลิกลาอีกฝ่ายอยากได้เงินสด3ล้านแต่โกตีบอกว่าไม่มีให้เนี่ยคบกัน12ปีแต่งปีเดียวก็เลิกเลยก็บอกว่าจริงๆแต่งอ่ะปลายปี66มาเลิกเอาช่วงปลายปี67ก็เท่ากับว่า1ปีเต็มเนาะแต่ว่าโกตีก็ยอมแล้วว่าจริงๆอ่ะไม่ได้อยากแต่งตั้งแต่แรกบอกเขาว่างานแต่งงานในอุดมคติอ่ะในวิธีคิดของเรามันไม่ตรงกันตั้งแต่แรกแล้วหนูไม่ได้อยากแต่งใหญ่แต่งโตอะไรขนาดนั้นแต่ว่าฝั่งเขาอ่ะถามมาทุกครั้งที่เจอเมื่อไรแต่งเมื่อไรแต่งอะไรอย่างนี้นะคะเราก็แต่งทางแฟนก็แต่งแต่ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องแต่งงานมันเป็นเรื่องเหมือนที่ยากมากๆในชีวิตคิดถึงเรื่องนี้เมื่อไรหนูรู้สึกขาแข้งไม่มีแรงเดินเข้าใจว่าเรื่องที่เราไม่อยากทำแต่เราต้องทำนี่เขาเพิ่งมาเปิดเผยเนาะแล้วก็บอกว่าพูดกับเขาว่าถ้ายังmindsetแบบนี้ยังอยู่กันแบบนี้ไม่ปรับไม่ยืดหยุ่นสุดท้ายก็เลิกกันอยู่ดีเชื่อไหมอันนี้พูดก่อนแต่งงานพอหลังแต่งก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงเอาคุณอันถามว่าแล้ว12ปีที่คบกันมาไม่รู้จักกันอีกเหรอบอกใช่ก่อนแต่งรู้สึกเป็นอีกคนนึงหลังแต่งก็เป็นอีกคนนึงต้องบอกสังคมบางทีเนี่ยคนในโซเชียลเนี่ยก็บอกว่าก็มึงเป็นอย่างนี้ไงก็ผู้หญิงถึงได้บอกเลิกนี่กัวตีก็น้อยใจนะว่ามีคนในโซเชียลก็ไปซ้ำเติมเขาเนาะก็ตีบอกว่ายอมรับว่าเป็นคนบอกเลิกภรรยาเองไม่ใช่ว่าภรรยาบอกนะหนูบอกเลิกเขาเองแล้วก็ประกาศไอจีจบแล้วก็ปิดเครื่องมือถือเลยนั่งเครื่องไปอังกฤษไปดูบอล12-14ชั่วโมงนะคะบอกว่าไม่ไหวจริงๆกับหลายเรื่องนะคะแต่ว่าตอนนั้นเลือกที่ไม่พูดเพราะว่าเป็นผู้ชายเดี๋ยวพูดไปก็มีแต่เสียนะให้ร้ายผู้หญิงดูหน้าตัวเมียไปหน่อยไหมไม่แมนอะไรเงี้ยก็บอกว่าอย่างนั้นเนาะสุดท้ายว่าตอนนี้ปี69อ่ะอดีตภรรยายังอยู่ในบ้านหนูเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นไม่รู้เพราะอะไรเขาไม่ไปไหนตอนแรกเขาอยากได้บ้านหนูหนึ่งหลังเขาก็บอกอาต๋อยใจพบเนาะบอกว่าอาต๋อยก็เลยมาพูดว่าเนี่ยเมียเธอมาบอกฉันอย่างนี้หนูก็บอกอาต๋อยไปว่าหนูให้ไม่ได้หรอกเพราะบ้านนี้หนูซื้อก่อนที่หนูจะแต่งงานกับเขาหนูใช้เงินในวงการผ่อนทุกบาททุกสตางค์หนูไม่ได้ใช้เงินที่ร่วมกับเขามาซื้ออะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเงินในนั้นเนี่ยขายได้กี่หมื่นกี่พันกี่แสนตอนที่ทำธุรกิจร่วมกันก็ขายเนี่ยต้นไม้อ่ะต้นแคคตัสใช่ไหมบอกว่าโอนให้บัญชีภรรยาหมดหนูไม่ได้แม้แต่บาทเดียวสุดท้ายพอเลิกกันเขาอยากได้บ้านหนูหลังหนึ่งหนูให้ไม่ได้เพราะหนูไม่ได้จดทะเบียนสมรสหนูก็รู้อยู่อะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็บอกคุยกันไปกันมาก็ตกลงว่าโอเคให้3ล้านแล้วก็ให้ดีเอ็มไปหนึ่งคันพร้อมกับทะเบียนรถเดียมคันนี้มันเป็นทะเบียนที่ต้องประมูลมานะขอไข่ยอยักษ์6มันแพงอยู่บอกโอเคให้แต่ตอนนั้นน่ะไม่มีเงินสด3ล้านก็เลยเอาให้ไปก่อนที่เท่าที่มีล้าน5แล้วก็เอาบ้านไปเข้าแบงค์มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ขอคืนเพราะมีคุณค่าทางจิตใจของในตู้เซฟทองที่เคยให้หรืออะไรก็เอาไปเลยสินสอดที่ผูกข้อไม้ข้อมือผู้ใหญ่รับขวัญเอาไปหมดเลยกระเป๋าก็ตีบอกว่าตอนนี้เข้าบ้านตัวเองไม่ได้ต้องให้เงินสดให้ครบ3ล้านแล้วก็อะไรรู้ไหมไปหักเอาจากเงินเดือนจากรายการคุณไตพบนี่เขาแฉขึ้นมานะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเงินอีกล้านห้าเขาบอกอยากได้เงินก้อนไม่เอาละไม่ผ่อนบอกโอเคให้ก็ให้ถ้ากลัวไม่ให้หักเงินเดือนจากอาต๋อยไปเลยอาต๋อยหักเดือนละ 30,000 นะคะหักให้อดีตภรรยาไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านก็ไม่ได้เข้าบ้านตัวเองไม่ได้คิดดูเขาบอกว่าอย่างนั้นตอนนี้ถอยทุกทางแล้วนะคะแต่เยอะไปก็เลยบอกว่าอยากเป็นคนเลวบ้างละโอ้โหไม่รู้เป็นแบบไหนยังไง
1: แล้วไม่รู้ว่าตอนเลิกลากันแล้วสินสมรสต่างๆนี่ได้แบ่งเรียบร้อยแล้วมั้งหรือเปล่า
0: เขาก็บอกว่ามันไม่มีนะเพราะว่าไม่ได้สร้างอะไรมาด้วยกันไม่มีสินสมรสเพราะแต่งได้ปีเดียวเองสินสมรสไม่มีเพราะว่าช่วงที่ทำมาหากินด้วยกันก็คือช่วยกันขายต้นไม้นั่นแหละต้นแคคตัสเนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะหรอกเป็นหลักแสนก็ให้เขาหมดก็สีบอกว่าเขารู้สึกมีช่วงนึงไม่ไหวแล้วท้อก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะกินยาบางคักบางคืนก็9 เม็ดบางคืนก็12ไปหาหมอ

0: คือต้องให้หมอดูแลประมาณนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้สังคมออนไลน์ก็ตัดสินเข้าไปแล้วปัจจุบันมีเพจปลอมเยอะมากถ้าอยากรู้ว่าเป็นคนยังไงก็ไปติดตามช่องส่วนตัวดีกว่านะจะได้รับรู้เรื่องจริงจากผมประมาณนี
1: ้
0: ก็น่าเห็นใจนะ
1: เดี๋ยว
0: เดี๋ยวจะมีพาร์ท2เขาบอกว่าพ่อตีเนี่ยที่เป็นคนไม่ประสบความสำเร็จที่ล้มเนี่ยเพราะติดการพนันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะตอบให้แต่ยังไม่ได้เข้าไปดูว่าใช่หรือไม่ก็ตอบยังไงไม่รู้เนาะที่จริงๆนะเขามีเงินมหาศาลนะเขาเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูพี่ชายเลี้ยงดูอะไรเยอะแยะมากมายนะโกติเนี่ยเป็นคนที่ทำเงินได้เยอะมากนะน้องรุ่งเนาะ
1: โอ้
0: แต่แปลกที่ว่าเขาแบบดูเหมือนจะล้มลุกคุกคานอ่ะงานก็เยอะโอ้ดู
1: งานเยอะใช
0: ่โกติทั้งนั้น
1: ใช่ใช่พิธีกรหนังนะซีดีเยอะอยู่ในวงการเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้อย่างเนี้ยนะมันก็เรื่องในครอบครัวมันก็ความสัมพันธ์คนสองคนนะพี่นะไม
0: ่
1: มีใครรู้นะฮะ
0: ก็รู้กันสองคนเนี่ยนะว่า
1: เป็นยังไง
0: ใครเป็นคนยังไงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่านี่แหละโกติไม่แมนนะออกมาแฉออกมาเปิดเผยแล้วอีกฝ่ายนึงไม่ได้พูดด้วยเพราะเขาไม่ได้อยู่ในวงการอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนั้นแหละโกติก็พูดมุมนี้ดักไว้ก่อนแล้วล่ะว่านั่นแหละว่าเดี๋ยวต้องมีทีดราม่าแบบนี้แหละ
1: ค่ะแต่ว่าจะไปรายการที่เกี่ยวเรื่องพูดเกี่ยวความรักนี่ใช่ไหมมันก็
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็ต้องเหมือนเปิดปกคุยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่เคยทราบมุมนี้มาก่อนนะครับ
0: เนาะเนี่ยว่าเขายังเข้าบ้านตัวเองไม่ได้เพราะว่ายังผ่อนไม่หมดกับเงินสด1ล้านที่ตั้งอีก3ล้านที่ตั้งใจว่าจะให้อดีตภรรยากับการแลกกับการไม่เอาบ้านให้เงินสดไปก็แสดงว่าบ้านน่ะหลายล้านเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถึงก็คนอื่นไม่ยอมให้ไง
0: มันต้อง
1: ไม่อยากให้อ่ะ
0: อาจจะ10ล้านด้วยซ้ำบางทีว่าบ้านเขาอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาดูพี่หนุ่มกันชัยกันบ้างครับเห็นบอกว่ามีแผนที่จะเฟดตัวจากโหนกระแสแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าแกทำมาเนี่ย9ปีแล้วนะครับ
0: ก็นานแล้วนะ
1: ใช่ก็เนื่องจากตอนนี้เนี่ยมีวันนั้นมา1เทปเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์น
0: ะ
1: แล้วรู้สึกกระแสเนี่ยกระแสตอบรับก็ไม่ได้แย่ดีเลยแหละนะครับคุณชมว่าซักไซส์ไล่เรียงกันได้ดีนะครับก็นักข่าวเจอคุณหนุ่มกรรชัยนะครับในงานเนี่ยนะฮะคุณหนุ่มกรรชัยก็นักข่าวถามว่าเป็นสัญญาณจะเฟดตัวออกจากผลกระแสหรือเปล่านะครับในการเชิญอาจารย์ยิ่งจากมากระแสดีเนี่ยนะก็พี่หนุ่มบอกว่าทำมา9ปีเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยที่ต้องเจอเรื่องท็อกซิกรับฟังปัญหาของคนอื่นตลอดเวลานะครับพี่หนุ่มเนี่ยเห็นบอกถึงขั้นต้องปรึกษาจิตแพทย์เลยนะครับเวลาเข้าไปทำปัญหาเลือกเป็นคนกลางรับฟังถกเถียงบางทีมันก็เครียดแทนนะ
0: ขนาดนั้นเลยใช่ไหม
1: มันเอาเรื่องความทุกข์ของคนอื่นมาถามแทนอ่ะมาถามแทนแล้วมันอาจจะมีความเครียดแกบอกแกต้องปรึกษาจิตแพทย
0: ์ค่ะ
1: หลังๆเนี่ยดีขึ้นพอรู้ทริคในการทำงานนะครับจิตแพทย์ก็แนะนำว่าจะทำยังไงไม่ถลำลึกเข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นนะครับพี่หนุ่มถ้าวันหนึ่งเฟดออกไปแล้วมีคนมาทำเนี่ยที่แกบอกแกก็ไม่ได้หายไป 100% หรอกแต่ว่าอาจจะไม่ได้5วันรวดจะขอเวลาพักบ้างนะครับถ้าหายไปแต่แกจะเป็นคนเลือกแขกเองเป็นคนดูหน้าจอเป็นคนดูประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้พิธีกรคนอื่นเนี่ยมาทำแทนนะฮะถ้าไม่ใช่หนุ่มกันชายได้ไหมโหนกระแสเนี่ย
0: ก็เป็นใคร
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นอาจารย์ยิ่งจากพี่หนุ่มว่าอย่างนั้นเพราะพี่หนุ่มบอกว่าเทสต่อไปก็ท่าทางอาจารย์และอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธ
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: ก็มาทำทุกวันใช่ไหมมันต้องทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะแล้วก็จะมีในนู่นด้วยนะในไลฟ์สดในช่องส่วนตัวของเขาอีกอ่ะ
1: เมื่อวานรู้สึกว่าบ่าย 3:40 อ่ะยังไม่ลงเลยและไลฟ์สดอ่ะมันดันฟรีขึ้นมา
0: อ
1: ืมเลยฝาแฝดสะพานเหล็กอีกแล้วมั้งรู้สึก
0: ไม่ได้ดูเมื่อวาน
1: ผมก็ไม่ดูแต่เพียงแต่ว่าผมเลื่อนมาแล้วเอ้ยมันขึ้นว่าไลฟ์นาวอยู่เลยอะแบบว่า 3:40 แล้วอะ
0: ค
1: ุณพี่ว่า ลากยาวตั้งแต่เที่ยงครึ่งเนี่ยนะครับก็พี่หนุ่มบอกยังตอบไม่ได้หรือเปล่านะครับว่าจะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่มาเหมือนเป็นตัวแทนนะครับมาจัดรายการแทนนะแต่ว่าถ้าเป็นครั้งคราวเนี่ยใช่แน่แต่ถามว่าจะมาเป็นพิธีกรหลักแทนเลยไหมเนี่ยพี่หนุ่มก็อย่าบอกว่ายังไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะวางมือแต่ก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างสลับบ้างพูดง่ายๆเพื่อให้ได้พักเพื่อให้แกได้พักบ้าง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็ตีเด็กคงเครียดเนาะแล้วเราจะเป็นแบบนั้นในอนาคตสองคนนะบางทีมันก็มีเรื่องเครียดนะตอนเช้าเนาะ
1: เราฟังพี่ใช่ไหม
0: ใช่แล้วล่าสุดเนี่ยเรื่องที่ป่าแดดเชียงรายจบแล้วนะคะสหกรณ์การเกษตรเชียงรายจบนะจุดประสงค์ก็คือไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านก็บอกมาอย่างนั้นเนาะสุดท้ายก็จบไปเรียบร้อยเชื่อไหมว่าคนที่เครียดกว่าเราสองคนคือผอ.วัสสุแกบอกว่าเนี่ยมีทั้งอีเมลมีทั้งจดหมายส่งมาเนี่ยพวกเธอทั้งสองคนนั่นแหละเราก็บอกว่าแสดงว่ารายการเราก็โด่งดังนะคะ
1: ก็รับฟังปัญหาแล้วก็เป็น
0: ปัญหา
1: เนาะเป็นที่ระบายแล้วก็ถ้าปรึกษาหรือว่าช่วยอะไรได้น้องก็ยินดีเลยน้องก็อยากจะช่วยนะ
0: ใช่แต่บางเรื่องมันก็เกินความสามารถของเราจริงนะ
1: ครับ
0: มันเกินความสามารถเราก็ต้องค่อยๆนะค่อยแนะนำไปนะคะแต่ขนกระแสนี่เขาโอ้โหเหนื่อยสะสมตั้ง9ปีเลย
1: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยตื่นเช้ามาก็รับฟังปัญหาเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นบางทีเนี่ยพี่นุ่มบอกก็อยากไปขับรถกับเพื่อนๆอยากไปเที่ยวบ้าง
0: ใช่ไหมคนก็คือคุณหนุ่มกัญชัยเขาคงพร้อมแล้วอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: พร้อมแล้วครอบครัวสมบูรณ์อยากเที่ยวอยากอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็ไปไม่ได้
1: รายการมันเป็นความหวังของสังคมไปอ่ะใช่ไหมฮะมันเป็นรองของสังคมไปแล้วอ่ะพี่หมายถึงว่าคือสมมติวันนี้มีประเด็นอะไรเนี่ยหรือว่าเวลาคนทะเลาะกันอ่ะอย่างเช่นเมื่อวานที่มีผอ.สำนักหนึ่งของปปช.ใช่ไหมที่เขาเมาแล้วขับอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาเมาแล้วขับเนี่ยนะฮะ
0: พ
1: ี่ถีเล่าไปยังตอนแรกอ่ะ
0: ยังค่ะ
1: ก็ที่เมื่อวานแกเมาแล้วขับแล้วไปชนไรเดอร์ตาย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ข่าวเขาว่ากันไปแต่ว่าในคลิปที่ชาวบ้านไปช่วยกันจับคือพอแกชนคนตายเสร็จแล้วเขาหนีใช่ไหมพลเมืองดีเนี่ยก็ไล่ตามพอไล่ตามไปถึงเนี่ยนะครับรถคันนี้จอดเนี่ยเป็นผู้ชายเสื้อขาวลักษณะเมาเดินลงมาสักพักหนึ่งจะมีคนเสื้อดำมาขอเหมือนกับมาแสดงตัวกับตำรวจว่าตัวเองเป็นคนขับแล้วเปลี่ยนตัว
0: ใช
1: ่พลเมืองดีที่อยู่แถวนั้นน่ะที่ยกมือถือถ่ายกันไว้อ่ะไม่ยอมนะคุณตำรวจจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยคนเสื้อขาวเป็นคนขับไม่ใช่คนเสื้อดำไปเลยไปออกโหนกระแสเลยเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระแสเนี่ยมันเป็นความคาดหวังของสังคมไปแล้วพี่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เรารู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยมันต้องไปพิสูจน์กันในโหนกระแสชั้นต้นหย่อนมันเป็นเหมือนก่อนอัยการต้องมาถกเถียงหาข้อมูลกันในรายการก่อนก่อนที่จะไปถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับ
0: ทุกคนก็จะมุ่งไปทางนี้หมด
1: จนไปถ่ายคิด
0: ไม่ได้ต้องผลกระแสเท่านั้น
1: จะมาเปลี่ยนตัวกันแบบนี้ไม่ได้นะเราไม่ยอมนะคนเสื้อขาวเป็นคนขับคนเสื้อขาวจะมาเปลี่ยนตัวไม่ได้ไปออกผลกระแสเลย
0: อันนี้น่าเกลียดจริง
1: ครับ
0: สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็น่าจะโดนหนักด้วยเนาะ
1: ก็189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
0: จริงเยอะมากนะสูงมากเนาะ
1: สูงมาก
0: ก็ยังงงอยู่ว่าระดับนั้นแล้วยังกินเมาขนาดนั้นเหรอ
1: ไม่ได้สติเลยว่าจะจอดหรือไม่จอดว่าชนคนแล้วไม่ลงไปเหลียวแลอะไรถึงขนาดแขนขาด
0: เคยเป็นโฆษกด้วยใช่ไหมคนเนี้ยท่านเนี้ย
1: เห็นปปช.ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นผอ.สำนัก
0: เป็นผอ.ของสำนักหนึ่ง
1: ครับผม
0: นี่ค่ะพูดถึงเรื่องของทะเลาะกันไม่เข้าใจกันสองแม่ลูกนะคะเรื่องของคุณฮาน่าไม่ใช่เรื่องของคุณหมูพิมพกากับน้องนายณภัทรคุณฮาน่าซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณแม่นะคะก็เมื่อวานนี้น บอกว่าคือเนื่องมาจากว่าคุณฮาน่าเนี่ยจะไปร่วมงานคมชัดลึกอวอร์ดที่ไอคอนสยามไปเป็นกำลังใจให้สามีคุณฮิวโก้จุลจักรสักพงศ์ที่รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเนาะจากเรื่องรักกันจนวันตายเลยสักอย่างทีนี้นักข่าวไปเจอคุณฮาน่าก็ต้องถามเรื่องนี้เลยว่าเนี่ยยังไม่ได้เล่าเป็นทางการเลยทริปที่พาคุณหมูพิมพากาไปฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยหลังจากที่คุณหมูไม่ออกจากบ้านไปไหนหลายปีนะไปอยู่ที่เขาใหญ่นะคุณฮาน่าทัศนาวลัยก็บอกว่าก็ตอนนั้นเนี่ยอยู่ข้างและให้กำลังใจกันตลอดคือก็ไปเที่ยวกันนั่นแหละก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าคุณหมูพิมพากาจะยอมเดินทางออกนอกประเทศคือยอมไปเที่ยวกับเพื่อนนะเน
1: า
0: ะพอเขาร
1: ู้
0: ว่าคุณฮาน่าไปส่วนตัวไม่ได้ไปกับครอบครัวสามีเนี่ยคุณหมูก็เลยมากรุงเทพเลยก็มาเลยก็ซื้อตั๋วใหม่ไปเที่ยวกันนะคะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไปกันก็ไปถึงก็ประมาณว่ามีข่าวในประเทศไทยนี่แหละมีข่าวในประเทศไทยว่าลูกชายนายณภัทรพูดแบบนั้นค
1: ุ
0: ณหมูได้รับโทรศัพท์จากนักข่าวโทรไปก็รีบวางสายทันทีแล้วก็แบบร้องไห้แบบคือร้องไห้แบบหนักมากอ่ะเพราะนั้นคุณนาน่าก็บอกว่าก็ต้องปลอบใจกันไปนะเขาช็อกเลยนะคะมีนักข่าวโทรไปเที่ยวๆกันอยู่นะพอวางหูปุ๊บก็นั่นแหละร้องไห้หนักมากอยู่ข้างให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าพอได้รับข่าวแบบนี้ก็ช็อกเนาะสำหรับคนที่อยู่แดนไกลคุณนาน่าบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในมุมของคุณนาน่าบอกโอเคมันดีแล้วเพราะว่าครอบครัวมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรอกเขาอาจจะขัดความเข้าใจกันแค่นั้นเองอยากเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เพราะว่าทั้งน้องนายและพี่หมูเป็นที่รักของฮาน่าเลี้ยงน้องนายมาตั้งแต่3ขวบอยู่กับพี่หมูมา20กว่าปีเขาเป็นที่รักของเราทั้งคู่เราก็เลยอยากจะให้เขาเนี่ยมีความสุขเป็นกำลังใจให้เขาเถอะค่ะไม่มีใครผิดใครถูกในสมการนี้คุณฮาน่าบอกนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าคุณหมูพอกลับมาจากเที่ยวแล้วจะเป็นยังไงก็บอกว่าแข็งแรงสภาพจิตใจถือว่าเขาแข็งแรงแล้วก็ชวนเขามาอยู่กรุงเทพแต่เขามีความรู้สึกว่าตรงนั้นสงบมากกว่ามีความสุขมากกว่าได้เดินออกกำลังกายอากาศดีนะที่เขาใหญ่แล้วก็พยายามหลอกล่อให้มาอยู่กรุงเทพด้วยกันถามว่าจะกลับมารับงานอีกไหมคุณนาน่าบอกว่าอีกสักพักนึงตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงเดี๋ยวมีเทียบอีกรอบนึงนะบอกพี่หมูแล้วว่าเก็บเงินให้พร้อมเลยเพราะว่าพาสปอร์ตอยู่ที่ฮาน่าเรียบร้อยก็ดูก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะแต่ก็ช็อกเนาะกับข่าวที่ตอนนั้นนะก็บอกว่าแม่หมูร้องไห้หนักมากเลยค่ะ
1: ครับโอ้ช็อกเลยใช่ไหม
0: ช็อกเลยเขาบอกโอ้โห
1: วันนั้นเพราะวันนั้นก็ถือว่าเป็นการประกาศแบบตัดขาดมา2ปีแล้วใช่ไหมโอ้โห
0: ค่ะใช่จริงจริงคุณนาน่าบอกว่า4นะไม่ใช่2
1: 4แล้วพี่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ตั้งแต่เกิดเรื่อง
0: แล้วคือมันกับว่ามันเป็น
1: ก่อนหน้านั้น
0: คุณฮาน่าบอกว่าเข้าใจทั้งคู่เลยเข้าใจทั้งลูกและแม
1: ่ค
0: ่ะ
1: ค่ะผม
0: ก็หวังว่าเนาะจะมีนี่แหละคนกลาง
1: สัมพันธ์
0: คุณฮาน่าเนาะประสานให
1: ้ครับ
0: ค่ะให้เข้าใจกัน
1: เนาะมีดราม่าคุณโบเมลดาสักนิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนไปขึ้นรับรางวัลนาตราชนะฮะจากละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงเนาะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับปรากฏว่าไอ้จังหวะที่เธอขึ้นไปเนี่ยเธอไปเปิดประโยคว่าสวัสดีค่ะเกียรติผู้มีแก
0: ่ทีนี้มันติดไปหรือว่าตั้งใจหรือยังไงอ่ะ
1: ก็เธอบอกว่าเธอพูดเนี่ยให้เหมือนตัวละครพูดแบบตอนที่รับบทเป็นตัวละคร
0: อ๋อตัวนี้ก็คือพูดอย่างนี้
1: ใช่ตัวละครเนี่ยเขาพูดแบบนี้ก็คือแม่บุญตานะครับรับบทเป็นแม่บุญตาก็เลยขึ้นไปพูดแบบนี้นะฮะทัวร์ก็ลงคือว่าไม่มีการละเทศะมันตลกอะไรไม่รู้เรื่องเวลานะครับ
0: ค่ะ
1: เธอวันนี้นะก็เลยออกมาเปิดใจเคลียร์นะเธอบอกว่าน้อยใจนะที่มีดราม่าแบบนี้นะครับคนฟังเนี่ยคนวิจารณ์เนี่ยไม่ฟังให้จบนะเธอบอกว่าพอเราพูดว่าเขียดผู้มีแกกเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็พูดต่อเลยว่าอันนี้ขออนุญาตเป็นแม่บุญตานะคะ พราะฉะนั้นคนที่มาแซะเธอคนที่มาดราม่าเนี่ยดูละครหรือเปล่าดูเรื่องนี้หรือเปล่าครับคุณโบบอกไม่ได้ดูละครเรื่องนี้ด้วยซ้ำว่าจริงแม่บุญตาคาแรคเตอร์เนี่ยเขาเป็นแบบไหนก็เลยรู้สึกว่าถ้าฟังต่ออีกนิดอ่ะก็จะเข้าใจว่าอ๋อเราพูดในฐานะแบบนักแสดงตัวนั้นเอานักแสดงตัวนั้นขึ้นไปรับรางวัล
0: เอาคาแรคเตอร์มาเลย
1: เอาคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นมานะครับ
0: แต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาหรือเปล่า
1: ก็เธอบอกว่าเรื่องมารยาทเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าก็คือหนูว่ามารยาทเนี่ยหนูมีคุณโบว่านะนะ
0: หนูมี
1: หนูรู้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำและสิ่งที่เราทำมันอยู่ในสถานการณ์ไหนที่เราคิดไปแล้วนะครับคิดแล้วถ้าคุณตั้งใจฟังและตั้งใจดูให้มากกว่านี้นะน่าจะดีต่อตัวคุณเองด้วยซ้ำเลยว่าอย่างนั้น
0: โ
1: อ้ตอกกลับชั้นเนี่ย
0: ตอกกลับอย่างนี้เลย
1: ติดเล่นเกินไปไหมก็ใช่ค่ะเพราะแม่บุญตาเป็นคนติดเล่นมากๆหนูแค่รู้สึกว่าแค่ฟังว่าเขียดผู้มีแก่เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับไม่ฟังกันให้มากขึ้นหน่อยหรอเออเธอก็ยังดีนะว่าไม่ได้ติดเล่นแต่ว่ามันเป็นประโยคเปิดของตัวละครตัวนั้น
0: นี่คือพูดตอนรับรางวัลแล้วหรือว่ายังไม่
1: รับอันนี้มาอธิบายทีหลังนะพี่อันนี้มางานอีเวนต์แล้วก็มาอธิบายว่าเนี่ยเป็นไงบ้างพอโดนดราม่าเรื่องนี้ไปแต่สุดท้ายแล้วเธอก็บอกว่าก็เป็นคนระมัดระวังประมาณนึงอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้ก็นะต้องฟังต้องจะระวังเหมือนระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้คนเนี่ยฟังให้มากขึ้นอ่านให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ไม่เกิดดราม่าอะไรมากขึ้นนะฮะ
0: โอ้มันก็มองได้สองมุมนะหรือหลายมุมก็ได้นะว่าเราจะพูดตอนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะในมุกเนี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: คำผวนนี่ถือว่ามันเป็นยังไงคำผวนนี่มันไม่กาลสิมันไม่ได้ใช่ไหมจิ๋มผมจะได้รู้ไว้ว่าที่จัดรายการที่
0: บางที่มันก็ไม่ได้นะบางที่มันก็ดูไม่มีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะ
1: อ๋อเช้ามาผมจะ
0: ก็ไม่ได้จะได
1: ้โอ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและสวัสดีเขียร์ผู้มีแก่ก็ไม่ได้โดนคุณผู้ฟังด่านะ
0: โดนด่าแน่ๆบางทีมันก็ไม่ได้
1: มันพูดอะไร
0: ก็ไม่น่าจะได
1: ้ว่าเราเป็นเขียร
0: ์
1: ถ้าพวกเราพูดอะไรผิดพลั้งไปก็ผู้ฟังให้อภัยกันนะบางทีมันเช้าๆ
0: นะคะเช้า
1: บางคนเขาไม่ชอบนะพูดคำผวนมันดูไม่สุภาพ
0: จริงๆ
1: เล่นไปติดเล่นใช
0: ่
1: ไหม
0: ดูเป็นเล่นไปนะคะด้วยเวลาด้วยวัยอะไรพวกนี้นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: มาดูนักตบลูกยางสาวไทยกันหน่อยนะคะล่าสุดนั้นเขากำลังซ้อมหนักอยู่นะคะจะไปสู้เนชั่นลีกวันที่1เนี่ยค่ะน้องดง
1: คงจะเริ่มแล้วฮะวันเล่
0: จะเริ่มอีกแล้วนะคะคนไทย1มิถุนายนถึง26กรกฎาคมนะคะโอ้โหเกือบ2เดือนแน่เนี่ยค่ะเนชั่นลีกนี่เป็นรายการใหญ่ที่สุดนะคะถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่รวมบรรดาทีมชั้นนำระดับโลกมากมายนะคะเข้มข้นจริงๆล่าสุดนะคะนักตบลูกยางสาวไทยทัพดาวนึกแจ้งนะคะก็เปิดตัวชุดแข่งขันแล้วนะคะของแกนสปอร์ตเหมือนเดิมก็บอกว่าประเทศที่สู้ยากที่สุดสำหรับตัวเองทัดดาวบอกว่าคืออิตาลีหางลงทุกตำแหน่งของอิตาลีแข็งแกร่งมากรับมือยากที่สุดในโลกเลยที่แข่งมาแล้วนะประเทศอื่นยากเฉยๆแต่อิตาลีนี่บอกทัดดาวบอกว่าเธอขยัน
1: เหนียวเหนียว
0: เหนียวสู้ยากมากสู้อิน
1: แล้วต้องเจอไหมมีครั้งนี้ต้องเจอใช่ไหม
0: ต้องเจอสิคะยังไงต้องเจออิตาลีเป็นแชมป์โลกนะคะยังอิตาลีเป็นแชมป์โลกทุกตำแหน่งแข็งแกร่งหมดเลยการเจอกับทีมอิตาลีในศึกเนชั่นลีกที่ผ่านมานะคะผลปรากฏว่าสาวไทยแพ้ไป0-3เซตนะคะก่อนที่สุดท้ายอิตาลีจะหยิบแชมป์ไปครองจริงๆด้วยก็เรียกว่าแพ้ตลอดทัวร์นาเมนต์ค่ะปีที่แล้วนี่แหละ
1: อันนี้ก็ไม่มีอะไรเสียเอาประสบการณ์นะ
0: มันถือว่าก็ไม่แปลก
1: เออเราก็แพ้อยู่แล้วอ่ะถ้าชนะก็ถือเป็นกำไร
0: นี่แหละก็สาวไทยก็ซ้อมหนักเลยตอนนี้นะคะนั่นแหละเขารู้สึกว่าอิตาลีเนี่ยหนูเหนียวหนึบเหนียวจริงๆนะคะเราจะลง12เกมนะคะสำหรับสาวไทยนะคะต้องทำอันดับให้ดีที่สุดคือ8อันดับแรกเพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วก็ทีมอันดับสุดท้ายคือ18จะต้องตกชั้นนะคะวันแรกที่เจอเลยค่ะวันที่3นี้แหละค่ะเจอกับเซอร์เบียก่อนเลยนะคะบ่าย2อู้สนุกแน่นัดแรกวันพุธที่3นะคะเจอกับเซอร์เบียบ่าย2พฤหัสที่4เจอกับจีนอู้จีนก็ไม่เบานะดงแล้วก็วันเสาร์ที่6เจอกับเบลเยียมนะคะบ่าย2เจอกับจีนนี่คือ6โมงเย็นนะคะ
1: โอ้คือจะที่ว่าระดับนะเนชั่นลีกที่เอาตัวจี๊ดๆระดับท็อปๆมาเนี่ยโอ
0: ้ค่ะ
1: เราหนักทุกทีมนะเจอใครเราก็หนักนะพี่นะ
0: ใช่หนักทุกทีมนะคะในรอบแรกๆเนี่ยยังไม่เจออิตาลีนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้าย
1: Oh.
0: ยังไม่เจออิตาลีจนถึงนู่นเลย
1: สายกัน
0: ใช่ต้องไปเจอตอนรอบลึกๆถ้าเข้ารอบอาจเจอแน่นอนแต่ถ้าไม่เข้ารอบก็ไม่เจอ
1: mm.
0: นะคะ
1: ถือเป็นผลดีไป
0: ใช่ต้องโมโนถ่ายทอดนะคะดูชมได้เลยสนุกแน่นอนนะคะ oh. สำหรับ Nation League 2026
1: ระหว่างที่ยังไม่รู้ว่าจะได้ดูบอลโลกหรือเปล่านี่ได้ดูวอลเลย์แน
0: ่ๆแน่นอนอันนี้ได้ดูแน่นอนแล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเป็นเริ่มทีมชาติจะเริ่มเตะฟุตบอลอุ่นเครื่องกันแล้วนะครับเขาจะอุ่นเครื่องเก็บตัวเริ่มอุ่นเครื่องนะฮะทีมจากยุโรปอยากจะลองเตะกับเอเชียทีมจากอเมริกานะครับอยากจะเตะกับแอฟริกาเพื่อที่ได้ลองทีมกันนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ถือว่าจะเข้าสู่เดือนมิถุนาที่จะมีฟุตบอลโลกแต่คนไทยก็ยังไม่รู้แล้วเขามีการประมวลออกมาที่ว่าแข่งกี่โมงบ้างเนี่ยนะครับก็ผลปรากฏว่ามันจะไปอยู่คู่ตีสองตีสามตีสี่ตีห้ากันเนี่ยเยอะ
0: ต้องตั้งนาฬิกาปลุก
1: ไอ้ประเภทแปดเก้าโมงนะฮะหรือว่าจะห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่หลักห้าถึงแปดคู่อ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ช่วงอย่างที่บอกครับพอมันตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยมัน
0: ค่ะ
1: ไอ้คนจะอยู่ดูก็จะเผลอหลับไอ้คนจะตั้งนาฬิกามาปลุกมันก็ขี้เกียจตื่นเหมือนกันนะมันเป็นเวลาที่แบบตีสามตีสี่ตีห้า
0: คร
1: ับ
0: พี่โพส
1: ต์ได้ยังไงฮะจ้าก็ถือว่าฟังเราไปด้วยแล้วก็มีเพลงไปด้วยนะคุณผู้ฟัง

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ินสบู่ผิวดีผิวมีอนามัยใช้ได้ทั้งครอบครัว
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะต้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
4: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอม
5: หอมน่ากินอ่ะ
6: อร่อยอ่ะ
3: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: สุดท้ายนะคะสำหรับเช้าวันศุกร์วันนี้29พฤษภาคมน้องโด้ง
3: ครับผม
2: ก็เมื่อวานลงสมัครชิงผู้ว่ากทมวันแรกก็แค่14คนนั่นใช่ไหมหรือมี
3: เพิ่มมาเป็นตอนบ่ายมีมาอีกเป็น16คนฮะทั้งหมด
2: อ๋อเป็น16แล้วนะคะ
3: มีอิสระไว้2คนนะครับเมื่อวานก็จะสรุปตัวเลขให้ตอน 4:30 วันช่วงที่ปิดรับสมัคร
2: อ๋อค่ะก็เป็น16คนก็ได
3: ้
2: คนที่ไปหลังก็คือได้หมายเลข14 15 16ไปอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องจับแล้วเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ก็ทีนี้ก็จะเรียงลำดับกันไปทีละลำดับละเดี๋ยววันนี้ถ้าใครมาคนแรกของวันนี้ก็17ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ18 19
2: แล้วไม่สรุปค่าสมัครนี่คือ 50,000 นะไม่ใช่3
3: 50,000 บาทโอ้โหเพราะว่าคุณวรัญชัยเจ้าประจำขาประจำนะฮะ
2: ไม่มา

0: มาด้วยนะเมื่อวานแกมานะแกถือซองเอกสารมาแต่แกบอกว่าขาดเงินขาดเงินเหลืออยู่ 40,000 กว่ายังไม่ครบเลยรู้ว่าอ๋อค่าสมัครมันต้อง 50,000 50,000 บาทนะสมัครเนี่ย
1: นี่ถ้าแกสมัคร10ครั้งนี่ก็ 500,000 แล้วเนาะซื้อรถได้คันนึงนะพี่
0: รู้สึกจะลงมา7ครั้งนะเมื่อวานเท่าที่ฟังไม่ผิดเป็น7ครั้งอะ
1: 10ครั้งเหรอ
0: เท่าไหร่7ครั้ง5 7 3 3 3,500
1: เออใช่ไหมโอ้ทำไมค่าสมัครแพงจังเลยอ่ะ
0: โอ้ก็
1: ห้าหมื่นบาท
0: แต่มันได้บางคนเขาหวังนี้นะผมเคยคุยกับบางคนนะเขาบอกว่าชื่อมันจะติดเป็นหลอดนะ
1: ที่
0: เส
1: ีย
0: ห้าหมื่นแต่พี่จะไปทำอะไรก็ตามพี่จะมีตำแหน่งว่าอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1: โอ้
0: มันดูบุ๊บขึ้นมาเลยไหมมันดูบุ๊บไหมนายจามอนปกติดูธรรมดานายจามอนอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม
1: อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
0: ไม่รู้ละฟังเหมือนมันเหมือนไม่มีตำแหน่งแต่มันมีตำแหน่งบางคนเขาคิดอย่างนี้บางคนเขาสมัครสักครั้งหนึ่งเพื่อให้มันมีตำแหน่งอ
1: ่
0: ะให้มันมีอะไรต่อท้ายอ่ะ
1: โอ้แต่ลงครั้งเดียวก็เป็นอดีตผู้สมัครแล้วอันนี้เกือบ7ครั้งแล้วนุ่นอดีตผู้สมัครอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7ครั้งนี
0: ้เหรอแต่ครั้งนี้ไม่ได้ลงละครั้งนี้ก็จะบอกว่าขาดเงินสมัคร
1: แต่ไม่แน่นะมีเวลาอีกใช่ไหมอีกกี่วัน
0: มีพี่ถึงต้องวันที่หนึ่งเลย
1: เผื่อแกมีสปอนเซอร์
0: ใช่ไหม
1: เออเอาสมมตินะนี่เราสมมตินะแล้วก็มองโลกแง่ร้ายไปหน่อยว่ามีคนมาให้ตังค์แกไปสมัครเพื่อมาตัดคะแนนอ่ะไม่ได้หรอ
0: ก็เอาว่าจะได้หมดคนที่ลงนี่ก็มีความหวังหมดแหละใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไหมทุกคนก็มีความหวังเนี่ยเขายังนั่งวิเคราะห์กันอยู่เลยว่าเอาสมมติคนนี้กับคนนี้เหมือนจะเป็นพวกเดียวกันพันธมิตรกันแล้วคนนี้ลงเนี่ยจะมาตัดคะแนนคนนี้ทำให้คนนั้นเป็นตาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แหมมีการวิเคราะห์กันอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็เป็นไปได้
0: ใช่เพราะคนแต่ละคนก็ต้องมีฐานแฟนคลับของตัวเองนะครับ
1: แน่นอน
0: เนาะก็เดี๋ยวรอดูรอจับตาดูเลือกคนกรุงเทพเลือกที่นโยบายแล้วกันนะดูนโยบายที่มันใช่มันชอบมันโดนแล้วคิดว่าทำได้
1: เชื่อไหมที่คนกรุงเทพเดือดร้อนจริงๆไม่กี่เรื่องนะหนึ่งเรื่องน้ำท่วมสองเรื่องรถติดสามเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเรื่องหลักเนาะจริงๆที่คนกรุงเทพเจออยู่ทุกฤดูกาลเนาะน้ำท่วมใช่ไหมฝุ่นแล้วก็รถติดโล่งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่ว่ามีข้าวกินไหมส่วนใหญ่คนไม่ได้พูดถึงเรื่องปากท้องนะคนกรุงเทพเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าการเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยทุกคนเข้าไปเพื่อทำงานเพราะฉะนั้นมันต้องมีงานทำกันเกือบทุกคนไม่ได้พูดเรื่องนั้นส่วนใหญ่จะเรื่องหลักๆเนี่ยสามสี่เรื่อง
0: แล้วแต่อยากให้ชีวิตมันสะดวกสบายมากขึ้น
1: นี่แหละการทำสะดวกสบายมากกว่า
0: ต่าง
1: นี่แหละอย่าให้รถติดอย่าให้มีโจรอย่าให้รถติดอย่าให้น้ำท่วมฝนตกได้นะฝนตกได้ต้องระบายแบบปุ๊บปั๊บเลยอย่างเงี้ยตกปุ๊บระบายปั๊บอะไรเงี้ยนั่นแหละกรุงเทพต้องเลือกแบบนั้น
0: ครับผม
1: ค้าขายดีอะไรอย่างงี้เรื่องแม่คงแม่ค้าเนาะ
0: ครับผม
1: นี่แหละค่ะมันไม่กี่เรื่องเมื่อวานนี้มีข่าวต้องมีสักวันนึงทุกวันเลยข่าวเรื่องนี้โอ้ยนี่ไปจับพระกันในป่าเลยค่ะเมื่อวานอันเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาพยาน้องประจำจุดสกัดผาแดงนะคะร่วมกับชุดสนับสนุนป้องกันปราบปรามที่2ภาคอีสานจับไปจับเจ้าคณะตำบลวัดจังที่โนนดินแดงบุรีรัมย์กลางป่าตาพยาเลยค่ะไปเจออะไรรู้ไหมท่านเนี่ยมีซากตะกวดท้องแก่คือตะกวดเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่36นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสัตว์ป่าอยู่เยอะมากเลยนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเห็นแล้วรู้สึกโอ้โหทำไมท่านทำแบบนี้เป็นพักอะไรเนี่ยนะคะมีตะกวดที่กำลังตั้งท้องลักษณะถูกเผาแล้วนะ 1.5 กิโล1ซากมีดปลายแหลม1เล่งเชือกเขียว4เส้นกระเป๋าเป้1ใบรองเท้าบูท1คู่แป้งโดยตัว1กระป๋องสืบเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบและเห็นภาพรูปนี้เนี่ยตอนแรกไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นเจ้าคณะตำบลนะ ไปเดินอยู่ในป่าเอ้าพระมาเดินในป่ามีท่าทางพิรุธก็แสดงตัวเลยว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะขอตรวจค้นหน่อยตรวจค้นเจอซากตะกรวดกำลังตั้งท้องลักษณะถูกเผาแล้วแล้วก็มีอุปกรณ์ล่าสัตว์เกิดแต่ว่าพระเนี่ยยังให้การภาคเศษอ้างว่าอาตมาแค่มาธุดงค์ในป่าแล้วก็เดินหาเห็ดเจ้าที่ไม่เชื่อแต่ว่าจำนวนต่อหลักฐานที่ตรวจพบมีซากตะกรวดตั้งท้องลักษณะถูกเผาแล้วมีมีดมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วมีคือถูกเผาแล้วมีแบบมีเครื่องในมันด้วยอย่างพวก
0: เขาทำคือเขาทำเพื่ออะไรฮะหมายถึงว่าล่าสัตว์หรือว่าทำของหรืออะไรฮะเพราะว่ามัน
1: ยังไม่รู้เลยว่าประเด็นของท่านนี่คืออะไรทำไปเพื่ออะไร
0: ตั้งท้อง
1: นี่แหละคือแล้วข้อมูลย้อนกลับไปนะเมื่อหลายปีก่อนบอกว่าเจ้าคณะตำบลรูปนี้ก่อนจะบวชเป็นพระเคยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีฐานลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้มาแล้วหูล่าสุดบวชเป็นเจ้าคณะตำบลก็มาถูกจับฐานครอบครองสัตว์ป่าอีกเนี้ยค่ะมันคืออะไร
0: อ่ะไม่จะเป็นคนชอบล่าสัตว์
1: ชอบล่าสัตว์แสดงว่าชอบล่าสัตว
0: ์แล้วมันจะแล้วเข้ามาบวชทำไมเนี่ย
1: ผ่าท้องแล้วเผาแล้ว
0: แล้วปวดห้ามล่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์แล้วนั่นที่พระใน228ข
1: ้อมีอยู่ในนั้นเน
0: า
1: ะงงตรงนี้แหละนี่แหละค่ะงงมาก
0: นะครับมันเรื่องนี้ลับนี่ดีกว่านะฮะเรื่องนี้ใครไม่เชื่อในอย่าลบหลู่พี่สีห้องอ่านแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะคือใครที่เป็นคนเชื่อเรื่องพญานาคนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่อุดรนะคนนี้เขาหนุ่มอุดรนี่เขาขึ้นชื่อแล้วเนาะคำชะโนดอะไรพวกนี้เนาะเขาไปซื้อรถมือสองมาคันหนึ่งเป็นรถกระบะนะครับซื้อมาเสร็จเขาบอกฟิล์มมันดูไม่ดีเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนฟิล์มใหม่ดีกว่านะครับระหว่างแกะฟิล์มออกเนี่ยที่กระจกรถเนี่ยนะฮะเขาก็เปิดเหมือนไอ้ที่บังแดดลงมาเนาะเขาเปิดแล้วก็จะทำแกะโครงแกะฟิล์มของเขาเนี่ยจู่ๆไปเจอรูปพ่อปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าศรีปทุมมานะครับเป็นองค์ท่านเลยนะเป็นรูปองค์ท่านเนี่ยนะครับก็ตกใจเขาไม่เป็นไรวางไว้ที่คอนโซลรถสงสัยของเจ้าของเดิมเขาก็ยกมือไหว้ไปนะครับไปซื้อเสร็จขับรถออกมามีเสียงมากระซิบข้างหูนะฮะบอกว่ารถคันนี้มันเคยขนยามาเฮ้ยเขาก็ตกใจเฮ้ยเสียงใครเป็นเสียงผู้ชายนะเป็นเสียงผู้ชายมาพูดกับเขานะฮะเขาก็เลยจอดรถเอาทะเบียนรถเอารุ่นรถเอาสีรถลองไปเซิร์ชดูเล่นๆใน Google ปรากฏว่ามันขึ้นมาครับว่าเมื่อปีที่แล้วนะปี68นะฮะรถคันนี้เนี่ยเคยเป็นรถของกลางโดนจับขนยา3ล้านกว่าเม็ด
1: เ
0: ป็นรถของกลางนะฮะที่โดนคดีมา
1: ขนยาด้วย
0: ใช่ทีนี
1: ้
0: เขาก็เริ่มระแวงแล้วก็เลยเริ่มมาตรวจสอบรอบรถทีนี้เจออะไรไปกันใหญ่เลยเจอคราบเลือด
1: เ
0: จอรอยเหมือนกับรอยชนอะไรมาก็เลยโทรกลับไปที่เต็นท์รถที่เขาซื้อมานะฮ
1: ะ
0: เต็นท์รถบอกผมก็ไม่มีประวัติรถคันนี้เหมือนกันเขาบอกเฮ้ยแล้วนี่มันรถของกลางหรือเปล่ามันเพิ่งโดนจับเมื่อมิถุนาปีที่แล้วไม่ถึงปีนะรถคันนี้ออกมาอยู่ที่เต็นท์ได้ยังไงแล้วที่สำคัญใครมากระซิบข้างหูเขานะฮะตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็จะให้ตำรวจไปตรวจสอบว่าหนึ่งมันเป็นรถที่แบบหลุดคดีมาแน่นอนหรือยังถ้าหลุดคดีมาแล้วเขาก็พร้อมใช้เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองเขาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรถที่แบบยังไม่หลุดคดีเนี่ยเขาก็อยากจะคืนเต็นก็ต้องคืนเงินเขาเต็มจำนวนด้วยนี่วันนี้เขาก็เลยออกมาขอความเป็นธรรมเดี๋ยวโรงพักเนี่ยจะงานเข้านะโรงพักที่จับยา3ล้านกว่าเม็ดเนี่ยพี่ว่าคุณปล่อยรถคันนี้เนี่ยออกมาเนี่ยตามขั้นตอนหรือยัง
1: ขั้นตอน
0: คดีมันสิ้นสุดหรือยังอ่ะมันเพิ่งมิถุนาปีที่แล้วเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับน่าจะเข้าตำรวจด้วยแล้วในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจุดประกาศ
1: ครับจริง
0: นะฮะเอาไว้เชื่อมอย่าลบหลู่เขาบอกจะได้ยินเสียงมากระซิบข้างหูให้ตรวจสอบ
1: แล้วดูเหมือนจะแม่นด้วยนะ
0: แม่นเต็มเลยครับผม
1: ค่ะค่ะอ่ะก็วันนี้วันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์หยุดนะคะพักผ่อนสบายอย่างที่บอกนะคะหลายท่านก็ มีวันหยุดนะคะ 3-4 วันนะลุงเพราะว่าบางคนบอกวันที่2วันหลอก็ลาละกันอะไรประมาณ
0: โรงเรียนวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการเน
1: า
0: ะ
1: ใช่วันจันทร์เป็นวัน
0: ที่เคยวันจันทร์เราเริ่มใช้ไอ้ใช้ช่วยไทยพาสได้แล้วใช่มั้ยฮะ
1: ถูกต้องเลยโอนเงินกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ 6:00 นแล้วก็ไปซื้อของกันนะคะใช่อย่าลืมนะคะถ้าใครใช้200ก็เติมเงิน133ถ้าใครยังงงอยู่ก็เติมไปเลยทั้งหมด667นะคะคุณจะได้1จะได้ใช้ 1,000 นั้นด้วยนะคะตามนั้นเนาะ
0: เป็น 1,667 ครับ
1: ใช่ตามนั้นนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษฎาสาระทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์แบบนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะหัวข้อค่ะอาจารย์7คือเรื่องของ
1: โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรนะฮะกลับมาดูเรื่องของพลังงานกันสักนิดนึงนะฮะหลายคนบอกว่ารัฐบาลบอกว่าต้องประหยัดพลังงานประหยัดไฟฟ้านะครับมาดูกันว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยสามารถเป็นทางเลือกได้หรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรครับ
2: ค่ะแต่อาจารย์เดี๋ยวเราพาคุณฟังกันชวนไปเที่ยว
1: ใช่แล้วครับนะฮะก็จะชวนไปทำบุญนะครับไหว้พระแล้วก็ฟังทอล์กโชว์ด้วยนะครับ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควร์อโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับไฮไลท์สำคัญคือจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคร่าวๆกันนะวันแรกนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำก็จะร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษครับสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับคุณลิซ่า
2: แล้วค่ะแล้วในวันที่2นะคะเราก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะคะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นอีกด้วยนะคะส่วนวันที่3ค่ะก็จะไปชมความมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้นะคะที่วัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะคะที่วัดหน้าพระเมรุค่ะไฮไลท์นะคะก็คือมื้อกลางวันนะคะก็จะพบปากพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธาลนั่นเองนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทริปนี้นะคะสบายมากๆเลยค่ะเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางนะคะพักโรงแรมหรูแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศทุกมื้อเลยนะคะราคาทริปนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพียง 1,590
1: ครับ
2: 15,900 บาทต่อท่านนะคะ 15,900 บาทต่อท่านสำหรับใครที่สนใจนะคะต้องรีบโทรเข้ามาสำรองที่นั่งด่วนเลยนะคะมี3เบอร์ด้วยกันค่ะ094-480-3076นะคะ094-396-6649และเบอร์086-825-1444นะคะสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ
1: Exclusive จริงๆนะครับตอนนี้ก็ไป Exclusive Talk เหมือนกันกับในหัวอ่านของเราครับ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่อง